0: ดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอาจยัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
3: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลก และการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพฐ.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
4: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
3: ผู้อำนวยการกพฐ.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพฐ.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพฐ.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพฐ.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า270,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยควรจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ reskill up skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ skill bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุ้มเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลล่าในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
0: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาอูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1-2เซต6-4 5-7และซูเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2,100,000บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซต
12: แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา19 นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12 กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8 กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา13:30 นนัดที่2วันที่9 กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา17:20 นต่อด้วยวันที่11 กรกฎาคมเวลา13:30 นพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12 กรกฎาคมพบตุรกีเวลา13:30 นพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา1 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25 องศาเหนือลองจีจูด109 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา8 นาฬิกา 48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตร และเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 16:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
13: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
3: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
4: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมก็ญาติเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดิมถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
3: ค่ะที่ด้านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
4: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้องจัดทำระบบ crew baggage control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
19: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
4: ่ไม่ครับไม่ครับ

0: ก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ know your baggage รู้จักและก็รับผิดชอบต่อสิ่งของทุกชิ้นที่ตัวเองนำติดตัวไปนะครับคือลูกเรือจะต้องรู้ว่าสิ่งของที่นำติดตัวมันนั้นน่ะมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วก็ต้องสามารถรับผิดชอบได้ครับซึ่งในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเอามาเป็นการคมนาคมด้านอื่นนะครับง่ายๆอย่างเช่นเป็นรถไฟรถประจำทางหรือรถทัวร์เนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยคงไม่ยอมให้พนักงานรับขนส่งสินค้าในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เช่นกันนะครับอีกประการนึงคือสายการบินก็มีธุรกิจด้านการขนส่งพัสดุคือรับขนส่งสินค้าอย่างเช่นเป็นคาร์โก้อย่างเงี้ยครับก็รับส่งสินค้าอยู่แล้วถ้าลูกเรือมารับขนส่งพัสดุด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
1: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยฮะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกำหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกำหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกำหนดครับกำหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอำนาจของกปท.น่ะในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงเนี้ยกปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น Safety Professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
1: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับขบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรบ้างคะ
0: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
1: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่า เราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรอง

0: ลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบกำกับดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
1: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวณัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
6: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่
5: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
7: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200แต่ก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก็เดี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้วอะ
5: ขณะที่นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
8: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มี damage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
5: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
3: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
9: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ 2,569 จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
10: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
9: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญเวลเนสสร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
11: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
12: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลกอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด Therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
11: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
13: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
11: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา 9 นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สิ่งดีๆนะคะที่นํามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆนะคะวันนี้แน่นอนค่ะวันจันทร์วันจันทร์แห่งชาตินะคะเราก็มาเช็คสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องเผชิญกับเรื่องราวของสภาพอากาศยังไงกันบ้างนะคะคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้านะคะลักษณะอากาศทั่วไปค่ะในช่วงวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะสําหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะฝนจะลดลงนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงวันที่6ถึง8กรกฎาคม2569ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะในส่วนในวันที่9ถึง11กรกฎาคม2569ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่9ถึง11กรกฎาคม2569นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันออกก่อนละกันภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะในช่วงวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ําสุด23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่6ถึง10กรกฎาคม2569มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ในช่วงวันที่6ถึง8กรกฎาคม2569นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว15ถึง35กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมขอไปค่ะ9ถึง11กรกฎาคม2569ค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ําสุด23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสนะคะนี่คือการพยากรณ์อากาศนะคุณผู้ฟัง
ในพื้นที่นะคะของภาคใต้นะคะบ้านเราแล้วก็ทั่วประเทศกันด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าฝนอาจจะลดลงแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศนะคะกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเราก็ไปไว้ใจมากไม่ได้คุณผู้ฟังเอาจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกนะคุณผู้ฟังจะพูดอะไรจะเล่าอะไรให้ฟังช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็วันคืนวันศุกร์ใช่ไหมฝนเองเนี่ยก็แอบดูแอปพลิเคชันที่เป็นแบบดาวเทียมเรดาร์เลยเรดาร์เลยเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะคะก็เข้าไปดูปรากฏว่าจะวางแผนว่าเอ๊ะวันเสาร์เราจะทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะว่าเราควรจะซักผ้าตากผ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าในแอปอะค่ะมันขึ้นว่าฝนตกทั้งวันเลยวันเสาร์นะคะแต่ปรากฏว่าพอเอาจริงๆวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเรารู้กันดีในเขตเทศบาลเมืองกระบี่คุณผู้ฟังก็เห็นว่าฝนไม่ตกเลยนะคะก็เลยแอบแบบอุ๊ยทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงนะคะก็เลยแบบรีบซักผ้าตากผ้าใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็นะคุณผู้ฟังก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอยู่เนืองๆแล้วกันนะคะทีนี้เดือนกรกฎาคมค่ะเป็นเดือนที่โดยเฉพาะใครที่เป็นลูกหนี้กยศ.เราจะทราบกันดีว่าเป็นเดือนที่ทางกยศ.เนี่ยเขาจะมีการกำหนดให้เราเนี่ยชำระเงินส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ชำระรายปีก็จะทราบนะคะว่าจะให้ชำระในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะทุกๆปีนะคะทีนี้ค่ะทางกยศ.เนี่ยเขาก็ได้แจ้งนายจ้างรายใหม่ 5,600 แห่งนะคะเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้เริ่มกรกฎาคมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางกยศ.เนี่ยเขาได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งค่ะเพื่อดำเนินการหักเงินเดือนนะคะพนักงานหรือว่าลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินนะคะแล้วก็นำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพสามิตขอไปค่ะกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตไม่ได้สิกรมสรรพากรนะคะในระบบ EPSLF นะคะโดยเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ค่ะแล้วก็ขอให้นำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17สิงหาคม2569ค่ะแล้วก็นำส่งเงินครั้งถัดไปในวันที่15ของทุกเดือนนะคะทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนเนี่ยก็ขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะมิเช่นนั้นเนี่ยกยศ.อาจจะนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งนะคะให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมนะคะแล้วก็ให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรนายจ้างทั้งที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกยศ.แล้วก็ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเนี่ยสามารถเตรียมตัวนะคะดำเนินการหักเงินเดือนโดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนานะคะเพื่อศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านLINE บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างนะคะนอกจากนี้กยศ.ก็ยังได้แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินนะคะที่จะเข้าสู่ระบบหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2569ทราบโดยได้ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้านะคะหรือว่าข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างนะคะซึ่งผู้กู้ยืมเงินบางส่วนเป็นผู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2569นะคะซึ่งกยศ.เนี่ยขอให้ผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวยังคงต้องชำระหนี้นะคะงวดแรกด้วยตัวเองก่อนเนื่องจากว่ากยศ.จะหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างตั้งแต่งวดปีที่2เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นยอดหนี้ที่ครบกำหนดนะคะชำระในวันที่5กรกฎาคม2570นะคะโดยกยศ.เนี่ยจะนำยอดชำระของงวดปีที่2ดังกล่าวมาหารเฉลี่ย12เดือนค่ะเพื่อแจ้งหักเป็นรายเดือนทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระตามตารางผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะแล้วก็สามารถชำระเงินด้วยตนเองผ่านทางช่องโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR Code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่
ทุกเวลานะคะก็นั่นแหละใครเป็นลูกหนี้กยศ.นะคะก็ช่วยกันชําระคืนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปเนี่ยเค้าก็จะได้มีเงินที่จะเอามาเรียนหนังสือกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ากยศ.เองก็จําเป็นที่จะต้องเอาเงินตรงนี้ราคามาหมุนเวียนให้กับน้องๆที่เป็นรุ่นน้องของเรานะคะในการที่จะเรียนหนังสือต่อไปนะคะฝนเองเนี่ยฝนเองกล้าพูดเลยค่ะว่าฝนเองเนี่ยถ้าไม่มีกยศ.เราก็ไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนจบมาแล้วก็ไม่ได้มาทํางานมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้าเรามีโอกาสในการที่จะคืนนะคะก็อยากจะให้คืนกันนะคะฝนเองก็ปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกดีนะเวลาที่เราได้เป็นผู้ส่งต่อนะคะให้กับรุ่นน้องนะคะในวันที่รุ่นน้องเนี่ยเขาจะได้แบบมีเงินเพื่อที่จะเรียนหนังสือต่อไปนะคะนี่ก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นลูกหนี้กยศ.นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามรับฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมๆประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนาะอลาซินีแหละ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการส

0: โดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
1: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทย

็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อ

0: 5,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วบอธิบายเขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: มาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กไร่ป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งนกหลานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
6: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่น ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7 เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20 วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที
8: ่นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพลุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90 มิลลิเมตรตลอด24 ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแก้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังในการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังในการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วที่ดินไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังในการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
3: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
2: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถอะค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้า

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:15 เราเริ่มต้นทักทายกันมาตั้งแต่9:10 นะคะแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะจนถึงเวลา10:00 น.ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและตะกั่วป่ากันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้เลยเช้าวันนี้เราก็มาดูรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าพายุนะคะของไมซักเนี่ยเขากำลังนะคะตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศตอนนี้เป็นฉบับที่13กันแล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา5:00 น.และสำหรับฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้กันด้วยนะคะเมื่อเวลา1:00 น.ของวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression โดยเมื่อเวลา4:00 น.เขามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือละติจูด 25.0 องศาเหนือลองติจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50 กม./ช.นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10 กม/ช.และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปกันด้วยค่ะเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักนะคะและร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นจะสูง2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะคะช่วงนี้เช็คเส้นทางกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้วางแผนการเดินทางวางแผนการทำการเกษตรวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงนี้อยากระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับประกาศฉบับที่13ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะในช่วงที่เริ่มมีการก่อตัวนะคะของพายุไมซักทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะและเมื่อเขาได้ขยับเป็นพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศจนเขาเป็นพายุโซนร้อนตอนนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression กันแล้วนะคะซึ่งถ้าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งนะคะว่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3 วันนะคะให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันเพราะว่าในแต่ละวันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามนะคะในเรื่องของอากาศในประเทศไทยและในภูมิภาคนะคะที่เราอยู่ตรงนี้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ไหนกันบ้างแล้วเขามีโอกาสที่จะขยับเป็นพายุหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ติดตามการตรงนี้นะคะเป็นระยะนะคะเพราะว่าในแต่ละวันกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนี่ยจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะท่านผู้ฟังขาในวันนี้ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนั้นก็ไม่มีภาคใต้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูกันนะคะสำหรับในพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในภาพรวมในประเทศไทยเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูในเรื่องของพายุกันก่อนพายุไมซักนะคะตอนนี้เขาก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วและสำหรับในบ้านเรานะคะ ก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกท่านผู้ฟังค่ะคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะวันนี้แถบภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้
3: ทันศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์นะคะหรือว่าเริ่มกันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรได้ก็ได้เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Toffee for Youth ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวนะคะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยกว่า45ล้านคนแล้วก็คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคมคือปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังขาถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ละไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนในระยะนี้กันนะคะเพื่อให้การร้องทุกข์มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะระบบก็ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความร่วมมือความช่วยเหลือในทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเช้าวันนี้ในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะจะมีภาพที่ทำให้ยิ้มได้อีกภาพหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือทุกๆเช้าเลยนะคะทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะส่วนราชการต่างๆก็จะมีการร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงนะคะและในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดระนองด้วยนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของกระบี่ค่ะวันนี้นายสวิสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะมีทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันนะคะประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะและกิจกรรมเคารพธงชาติจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกนะคะวันจันทร์แรกของเดือนในเวลา8นาฬิกาเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตจัด Beach Running 2569ชูหาดเลพังหาดลายันส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะโดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นมีประชาชนนะคะเข้าร่วม450คนค่ะมีรุ่นนะคะอายุไม่เกิน15ปีนะคะรุ่นอายุ16ถึง29ปีรุ่นอายุ30ถึง39ปีรุ่นอายุ40ถึง49ปีและรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะพังงาได้เปิดตัวกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะคะชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน38ร้านขนมสดและ88ร้านอาหารเส้นสัมผัสพังงาในมุมที่กินแล้วรู้สึกตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็ในช่วงเย็นวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณแยก โรงเรือสตรีทอาร์ตนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมในการเปิดงานกินเป็นเรื่องชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน128ร้านนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการชูนะคะของเด่นของพังงาการละกิจกรรมนะคะก็จัดไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองค่ะระนองก็บรรยากาศนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่เงียบเหงานะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะก็ได้ให้ความรู้นะคะสร้างนักเล่าเรื่องนะคะผู้ที่ทำคอนเทนต์ทำประเด็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันนะคะที่ Heritage Grand ขออภัยค่ะที่ไอเฟลนะคะท่านผู้ฟังไอเฟลอินนะคะก็อยู่พื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในกิจกรรมตรงนี้นี่ก็ตอนแรกก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่านักเรียนนะคะของสถาบันการศึกษาต่างๆในแต่ละอำเภอนะคะของจังหวัดระนองมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะก็มีนะคะกลุ่มเป้าหมายแบบโรงเรียนด้วยกันตั้งเป้าไว้ว่า60คนแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมมากกว่าตรงนี้กันด้วยแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกันแล้วเมื่อวานนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคะในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในการทำสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ในการกำหนดประเด็นแล้วก็ในการสร้างนะคะถอดบทเรียนให้นักเรียนได้ทราบนะคะในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถส่วนบุคคลกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้กระทรวงแรงงานนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองจะมาพูดคุยกับเราเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เดียวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวอภิสราจะพาไปในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เปิดอกถกประเด็น
4: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการอนามันวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะพาไปพบกันนะคะเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะก็ขอแนะนำนะคะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: และอีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะในประเด็นต่างๆนะคะที่เราจะคุยกันอภิสราก็ได้กลืนกันไปในช่วงก่อนจะเข้าช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะรับชมตอนนี้เพราะตอนนี้เรามีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะคือในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569ตรงนี้นะคะแล้วก็ทราบมาว่ามีระยะเวลาดำเนินการนะคะที่จะมีการประกาศแล้วก็อยากจะให้คุณอุไรวรรณนะคะได้บอกถึงความเป็นมาเป็นไปที่มาของการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะ
5: ค่ะสำหรับ

0: รงเลยนะคะในการเลือกผู้แทนนะคะเข้าไปทำหน้าที่เช่นกำหนดนโยบายนะคะการบริหารจัดการแล้วก็กำหนดดูแลกองทุนนะคะให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงเลยค่ะโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะสะท้อนเสียงและข้อเสนอของผู้ประกันตนนะคะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบายนะคะการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะได้มีการประกาศกำหนดนะคะให้มีการเลือกตั้งนะคะในวันอาทิตย์ค่ะที่27ในวันที่27กันยายน2569นะคะเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็เริ่มเลือกตั้งได้นะคะหรือเราเรียกว่าลงคะแนนเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 16.00 นค่ะ
1: ค่ะคือในช่วงนี้หมายถึงว่ามีผู้สมัครที่จะได้รับการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคะ
0: ช่วงนี้การรับสมัครผู้แทนฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนที่เป็นในจ้างหรือผู้ประกันตนต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะนี่คือในส่วนของผู้สมัครนะคะยื่นตนเองณที่สำนักงานประกันสังคมค่ะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569เราให้บริการในการรับสมัครเนี่ยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8.30 จนถึง 16.30 นค่ะแต่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะ
1: ค่ะในตรงนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมคะสำหรับตัวแทนของผู้ประกันตนนะคะนายจ้างด้วยตรงนี
0: ้ของ
1: ค่ะ
0: ผู้ที่สมัครใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณสมบัติ โทษค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะในส่วนของนายจ้างนะคะมีอยู่แค่4กรณี
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อไปนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องของระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาจะมีเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะที่ในเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคุณอะไรวันพี่อ้อขอเรียกน้องปูดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะ
1: นะคะน้องปูค่ะคือว่าระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่จะมีเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ได้กำหนดไว้อย่างไรกันบ้างนะคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็ส่วนของนายจ้างนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะส่วนสำหรับช่องทางใดบ้างก็จะเป็นคำถามถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะสำหรับปี2569นะคะเรากำหนดนะคะให้ทุก1อำเภอนะคะมีสถานที่เลือกตั้งอย่างน้อย1ที่เลือกตั้งนะคะสำหรับปี69นะคะแต่เมื่อ2ปีที่แล้วประมาณปี2564อันนี้เรามีแค่อำเภอเดียวคืออำเภอเมืองนะคะซึ่งจากการที่ปัญหาที่พบจากปี2ปีที่แล้วนะคะก็จะทำให้ผู้ประกันตนของเรามีทั้งหมด5อำเภอใช่ไหมคะก็จะไม่ได้รับความสะดวกในการในเรื่องของการเดินทางค่ะปีนี้นะคะทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะคะก็เลยกำหนดว่าทุก1อำเภอนะคะต้องมีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1อำเภอค่ะก็คือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอะค่ะให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะค่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็ได้เตรียมการไว้แล้วใช่ไหมคะในแต่ละอำเภอว่าเป็นจุดใดกัน
0: เตรียมไว้แล้วค่ะประสานไปที่แต่ละอำเภอเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะที่สำนักงานประกันสังคม
0: ไม่ค่ะแต่ละอำเภอค่ะ
1: อ๋อที่ว่าการอำเภอ
0: ที่ว่าการอำเภอค่ะ
1: ค่ะนะคะตรงนี้ค่ะก็ในเรื่องของเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ประกันตนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกตรงนี้กันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบถึงช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่มีช่องทางไหนบ้างคะ
0: ได้ค่ะสำหรับช่องทางนะคะในการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้

0: ฝ่ายผู้ประกันตนในการขอใช้สิทธิ์นะคะเราสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีแค่2ช่องทางก็คือผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะอันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ทั้งผู้ประกันตนเลยนะคะในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะส่วนช่องทางที่2ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะอันนี้ของสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้นนะคะที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะแล้วลำดับที่3นะคะก็คือณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะเราสามารถผู้ประกันตนสามารถมายื่นขอลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่เวลา 08.30 นถึง 16.30 นนะคะได้ทุกวันเลยนะคะไม่เป็นวันหยุดราชการแต่ไม่เกินวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: อ๋อคือว่าช่วงนี้นี่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็สามารถที่จะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่ในช่วงเวลาทำการแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเป็นในช่วงเวลาทำการเช่นเดียวกันนะคะ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นก็ย้ำนิดนึงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่เว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็จะมีเฉพาะผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะที่แอปพลิเคชัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: SSO Plus ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็น SSO Plus
1: นะคะของสำนักงานประกันสังคมเฉพาะผู้ประกันตนกันค่ะ3ช่องทางที่ทางสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางให้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะ ในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์นะคะนะคะเดี๋ยวพิศราบอกว่าตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวท่านไปที่สำนักงานประกันสังคมนี่ช่วงเวลาอื่นกันเฉพาะที่สำนักงานประกันสังคมทุกวันจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะกรกฎาคมนี้คือ8:30 นจนถึงเวลา16:30 นและผู้ที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมีตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้กันได้ค่ะ
0: ค่ะผู้ที่สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็จะมีกลุ่มก็คือ1กลุ่มนายจ้างแน่นอนนะคะที่สามารถลงทะเบียนได้นะคะส่วนกลุ่มผู้ประกันตนเราจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะคือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะคะมาตรา33ก็คือคนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มของส่วนราชการนะคะก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าประเภทของพนักงานราชการนะคะกลุ่มน้องพนักงานราชการเนี้ยต้องได้รับการคุ้มครองนะคะต้องเข้าประกันสังคมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นจ้างเหมากลุ่มลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาของส่วนราชการอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะแต่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะค่ะ2ก็คือผู้ประกันตนมาตรา39นะคะที่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในครั้งนี้และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าท่านที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา40นี่ก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันได้นะคะเอาละค่ะตรงนี้เรามาถึงเรื่องที่พี่อภิสราอยากรู้อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตรงนี้ในเรื่องของคุณสมบัติค่ะ
2: ค่ะส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะคุณสมบัติของนายจ้างก็จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยค
1: ่ะ
2: แล้วก็ขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569ค่ะค่ะและในกรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจในการทำกระทำการแทนนิติบุคคลนะคะแล้วก็กรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลแต่มีสถานประกอบการหลายแห่งอันนี้นายจ้างก็สามารถเลือกลงทะเบียนได้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนค่ะก็ต้องมีสัญชาติไทยเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็มีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะก็นับตั้งแต่พฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569เช่นกันนะคะค่ะและจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568และถึงเดือนเมษายน2569ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันทั้งคุณสมบัติของนายจ้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนแต่ก็มีย้ำเป็นกรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีสถานประกอบการหลายแห่งนะคะก็ให้ใช้สิทธิ์แค่ที่เดียวแห่งเดียวนะคะตรงนี้กันย้ำกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งคือพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569รวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งกันด้วยเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนี่สวทรนองเราจะโพสต์รายละเอียดตรงนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันทางเพจ Facebook ของเรานะคะสวทรนอง FM 107.25 MHz กันเอาละค่ะเรามาถึงตรงนี้นะคะในเรื่องของเราสามารถที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนผ่านช่องทางใดกันบ้างค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมนะคะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนในวันที่10สิงหาคม2569นะคะผ่าน3ช่องทางค่ะช่องทางที่1เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.do.th นะคะค่ะและแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะแล้วก็ณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยเลือกได้ฝ่ายละไม่เกินกี่คนคะ
0: 7คนค่ะ
1: ค่ะนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ฝ่ายละไม่เกิน
0: 7คนค่ะ
1: 7คนนะคะแล้วในส่วนของกรณีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนี่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนได้หรือไม่คะตรงนี
2: ้ค่ะในกรณีที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะเลือกตั้งนะคะเราจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงได้1ครั้งเท่านั้นนะคะค่ะโดยยื่นแบบความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเพราะวันนี้วันที่6กันแล้วนะคะเร่งกันหน่อยกันแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะสมัครนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งนี่ก็จะมีวันที่27กันยายน2569ค่ะและตรงนี้เราจะมาคุยกันต่อเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็อยากจะถามสักนิดนึงย้ำอีกสักหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเข้าไปแล้วนี่ตรงนี้จะมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างคะ
0: บทบาทของผู้ที่เข้าไปเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือบทบาทของคนที่ผู้ประกันตนนะคะได้เข้าไปคัดเลือกแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกำหนดนโยบายอะค่ะเข้าไปกำหนดนโยบายนะคะในเรื่องแล้วก็รวมถึงการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวมถึงมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์นะคะที่เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนได้สูงสุดค่ะ
1: ค่ะก็จะมีการเลือกกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันทุกจังหวัด
0: ทั่
1: วประเทศนะคะนี่เราก็คุยกันในส่วนของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดที่ท่านอยู่นะคะท่านก็สามารถติด ตามนะคะได้เลยที่สำนักงานประกันสังคมเพราะตอนนี้นะคะก็จังหวัดที่ท่านอยู่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราออกอากาศ4จังหวัดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแต่เราไลฟ์สดด้วยนี่ก็ติดตามรับชมได้นะคะทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสนใจสงสัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ตอบข้อซักถามตรงนี้กันได้นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะตรงนี้แล้วก็เราก็มี3ช่องทางที่จะให้นะคะเช่นในเรื่องของเว็บไซต์ sso.go.th แล้วก็แอปพลิเคชัน sso plus นะคะแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ค่ะในช่วงนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายสุดเลย
0: ก็ท้ายสุดนี้นะคะก็จะขอเน้นย้ำนะคะก็คือขอเชิญชวนนะคะผู้ประกันตนนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในครั้งนี้นะคะเพื่ออะไรคะก็คือเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเองนะคะเพราะว่าเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางสวัสดิการของคุณเองนะคะโดยลงทะเบียนง่ายๆนะคะสะดวกแค่3ช่องทางที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นี้แต่ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า3ช่องทางที่เราที่ผู้ประกันตนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ก็คือเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะในเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะอันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเลยนะคะส่วนเว็บไซต์ที่2ก็คือในแอปพลิเคชันนะคะ SSO Plus นะคะอันนี้ในส่วนของได้เฉพาะของผู้ประกันตนเท่านั้นอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนหน้าสำนักงานประกันสังคมในส่วนนี้ผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างเอ้ยโทษค่ะผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะได้ทุกวันเวลาทุกวันเลยค่ะไม่เว้นเวลาราชการนะคะมีให้บริการจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับงานประกันสังคมไม่ว่ากองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนนะคะก็ทางผู้ประกันตนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทุกวันเวลาราชการนะคะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะหมายเลขโทรศัพท์077-828-533-6นะคะหรือจะผ่านแอดไลน์กลุ่มบวรที่เราจะมีแอดมินนะคะเข้าไปตอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เรายินดีให้คำตอบนะคะแต่บางทีเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะล่าช้าในเรื่องของการตอบคำถามด้วยช่วงนี้ภารกิจของเรานี่มากมายนะคะแต่เราก็จะถึงจะช้าแต่เราก็ให้บริการตอบข้อสงสัยให้กับผู้การตนและนายจ้างทุกข้อคำถามค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงเลยระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะหมดเขต15กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นการยืนยันว่าจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของขอเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่เลือกตั้งนี้ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนี่แหละสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ครั้งเดียวนะคะก็ย้ำกันตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันด้วยนะคะก็จะได้เลือกตัวแทนของท่านนะคะในการผลักดันในเรื่องความต้องการต่างๆนโยบายต่างๆของท่านนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วก็เป็นการส่งสิทธิ์ให้ท่านด้วยนะเพราะว่าท่านมีผู้แทนตรงนี้กันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองและนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคม คมจังหวัดระนองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะสวทระนองพร้อมด้วยท่านรักษาราชการแทนประกันสังคมและทีมงานของท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
6: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์กำลังเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาบาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับปรับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน Eastway Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
7: พันตำรวจโทอัจฉชัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน480 17เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
8: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
13: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 Lasda Learning 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงประพอแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้านะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารแรกกันเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะซึ่งก็คือในวันนี้ค่ะ6กรกฎาคม2569 9นาฬิกาถึง11นาฬิกาณห้องประชุมพุทธสมาคมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ติดตามในส่วนของการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook กันได้นะคะที่เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันได้ค่ะจากเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเราอยู่ด้วยกันในส่วนของวัฒนธรรมกันต่อซึ่งในส่วนของศิลปะโขนไทยยังได้ใจคนรุ่นใหม่นะคะทางสถาบันบัณฑิตพันธนศิลป์ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็จะมีเยาวชนร่วมออดิชั่นกว่าพันคนทีเดียวนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะระหว่างวันที่4-5กรกฎาคม2569ค่ะก็มีการออดิชั่นไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4อาคารคณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศึกษาค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยการคัดเลือกก็แบ่งออกเป็น2วันด้วยกันได้แก่วันที่4กรกฎาคมมีการคัดเลือกนักแสดงสาขาโขนพระ โขนยักษ์แล้วก็โขนลิงส่วนวันที่5กรกฎาคมคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระแล้วก็ละครนางนะคะรวมไปถึงมีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานั้นจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะกับการเป็นประธานนะคะเปิดงาน Thailand Go Summit 2026นะคะชี้ว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดแล้วก็ปาฐกถาในงาน Thailand Go Summit 2026นะคะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า Thailand Golden Opportunity ค่ะโอกาสทองประเทศไทยในยุคในโลกยุคใหม่โอกาสทองประเทศไทยในโลกยุคใหม่นะคะซึ่งก็มีการจัดโดย Business Tomorrow ร่วมกับทันโลกกับ Trader KP ณ True Digital Park กรุงเทพมหานครซึ่งทางสุบจีก็กล่าวว่าปัจจุบันนั้นโลกกำลังเผชิญการแข่งขันของคู่อำนาจหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและก็จีนซึ่งต่างก็ใช้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งซึ่งขณะที่จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยภาพรวมนะคะเป็นจีนนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในภาพรวมดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายไว้ค่ะในส่วนของความร่วมมือกับจีนรัฐบาลได้หารือถึงแนวทางยกระดับคุณภาพการค้าและการลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้านำเข้าให้มีมาตรฐานและคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงผ่านการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการจ้างแรงงานไทยและการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดส่งเสริมการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทยนอกจากการรักษาตลาดเดิมแล้วกระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันค่ะทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาละตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพนางสุภจีก็กล่าวว่าแม้สถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569นะคะเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะรัฐบาลจึงปรับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะประเทศคู่ค้าที่ไว้วางใจได้พร้อมทั้งใช้จุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศค่ะพร้อมระบุบทบาทของทองคำว่าเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของโลกนะคะทั้งเป็นในส่วนของ Legacy Assets แล้วก็ Future Material ค่ะที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความ มั่นใจนะคะเชื่อมั่นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นมีความผันผวนแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงตามภาวะตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนผ่านผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ธุรกิจโปร่งใสนะคะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพราะว่าหัวใจสำคัญของการลงทุนก็คือความรู้ความเข้าใจและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเน็ตส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่1การเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง2ค่ะยุทธศาสตร์ที่2นะคะการยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยยุทธศาสตร์ที่3ค่ะการขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึง2569เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือนะคะระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะเพื่อร่วมการพัฒนาบุคลากรด้านเวลเน็ตให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีนะคะโดย5หน่วยงานก็จะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเน็ตไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเน็ตที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะก็เผยถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะกับการขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เดินหน้าขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีการสกัดกั้นกลุ่มนอมินีต่างชาติทุกๆรูปแบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยนั้นได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็การนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์ผ่านคลินิกดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายออกไปจนถึงวันที่10ก กฎาคม2569ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ผู้ประกอบการรีบเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของนายพลพีก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสนับสนุนแล้วก็รับฟังทุกปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่กดทับการประกอบธุรกิจโดยคณะทำงานจะเร่งผลักดันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตให้เร่งเข้ามาติดต่อประสานงานแล้วก็ดำเนินการผ่านคลินิกดังกล่าวโดยเร็วเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ถูกต้องและก็สร้างจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตไปด้วยกันค่ะมากันที่ในส่วนของรัฐบาลกับการเตรียมการใช้ Duffy Fong ดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บนะคะแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Duffy Fong Do ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องว่างทางการร้องทุกข์เปิดช่องทางค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนปลายเดือนนะคะปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ก็จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกๆคนค่ะมาที่ในส่วนของอิทธิพลพายุไมสักนะคะทำภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนตกหนักมากภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักส่วนทางภาคใต้มีฝนน้อยค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่13ค่ะสำหรับ1นาฬิกาของวันนี้นะคะตีหนึ่งของวันนี้ค่ะ6กรกฎาคม2569พายุโซนร้อนไมสักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีส่วนกลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 25.0 องศาเหนือลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยค่ะโดยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและ จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะกรมทรัพยากรธรณีนะคะมีการเตือน11จังหวัดในการเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันท

แผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 5-7 กรกฎาคมนี้นะคะเกาะเต่าเรียกได้ว่ามีฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำพร้อมกัน2จุดก็เป็นการสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยค่ะเรียกว่าได้โชคดีสุดๆเลยนะคะเรียกกันว่าเป็นโชคดีสุดๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่5นะคะเมื่อวานค่ะเมื่อมีฉลามวาฬยาวประมาณ 3-4 เมตรปรากฏตัวพร้อมกันบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรจุดดำน้ำลึกระดับเวิลด์คลาสนะคะแล้วก็กองหินใบจุดดำน้ำลึกที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทยซึ่งก็อยู่คนละฝั่งกับพื้นที่ของเกาะเต่าค่ะโดยสามารถที่จะบันทึกภาพและวิดีโอขณะฉลามวาฬว่ายน้ำอย่างสง่างามท่ามกลางฝูงปลาสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะนางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนั้นเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสได้พบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่าและมีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะเฝ้ารอเพื่อจะได้มีโอกาสในการพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบจะรายวันทีเดียวนางรำลึกก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการดำน้ำที่สำคัญของโลกการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูนี้นะคะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกๆคนปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบได้แก่ไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามไม่ให้อาหารและเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลและร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้คงอยู่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตเตรียมจัดงานภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026นะคะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีการเตรียมจัดงานภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตนะคะหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนเรวัตรอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่างานนี้นะคะภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026เป็นมากกว่างานเทศกาลดนตรีแต่ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการจัดงานในปีนี้นะคะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าซูก้าแคนดี้ถ่ายทอดการผสมผสานระหว่างเสียงดนตรีศิลปะความคิดสร้างสรรค์และสีสันแห่งไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยโดยเปรียบเสียงดนตรีเสมือนน้ำตาลที่เติมพลังเติมรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับผู้คนพร้อมเนรมิตพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นแคนดี้แลนด์นะคะดินแดนแห่งจินตนาการที่สะท้อนความสดใสความสนุกและเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายตลอด3วันอาทิเวทีดนตรี2เวทีนะคะได้แก่เวทีหลักที่มอบความสนุกสนานเต็มรูปแบบและเวทีดนตรีในสวนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรักและบทเพลงโฟกเพื่อชีวิตค่ะโดยมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความสุขนะคะอาทิอะตอมชนกันปู่จ๋าลองไม้รัชโยวัยวิทย์และวัชราวลีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งโซนงานคราฟต์งานแฮนด์เมดมุมกาแฟเบเกอรี่นะคะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็บูธอาหารพื้นถิ่นรวมกว่า140บูธรวมไปถึงจุดเช็คอินตกแต่งด้วยสีสันแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมกับกิจกรรมแคนดี้คัสตอม2026ด้วยนะคะการประกวดการแต่งกายในธีมแคนดี้เพื่อสร้างสีสันแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานกันด้วยนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจจากทั่วประเทศรวมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสีสันของเทศกาลภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรวมค้นพบอีกมุมหนึ่งของภูเก็ตผ่านเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและอาหารพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลังชุมชนเสริมสร้างพลังชุมชนนะคะแล้วก็ส่งต่อภาพลักษณ์ของภูเก็ตสู่เวทีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติค่ะหอการค้าจังหวัดพังงาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมีการร่วมสมทบทุนจัดสร้างห้องผ่าตัดสมองของโรงพยาบาลพังงาเพื่อเป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงานะคะพบกับศิลปินแล้วก็มีการแสดงสุดพิเศษอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและจังหวัดพังงาในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา17:00 น.เป็นต้นไปนะโรงแรมเลอเอราวัณพังงา
มาร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการให้พร้อมสัมผัสค่ำคืนแห่งความประทับใจที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงความสุขแล้วก็พลังแห่งการแบ่งปันไปด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตนั้นค่ะเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อบัตรก็ให้ศึกษารายละเอียดการจำหน่ายของแต่ละโซนดังนี้นะคะโซน 1-3 ราคาอยู่ที่15,000 ถึง 30,000 บาทจำหน่ายเฉพาะแบบโต๊ะเท่านั้น1โต๊ะสำหรับ10ท่านอาหารและเครื่องดื่มส่วนโซน 4-5 ราคาบัตรก็อยู่ที่ 10,000 ถึง 12,000 บาทสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบเหมาทั้งโต๊ะ10ท่านแบบบัตรเดี่ยว1ที่นั่งอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโซน 4-5 นี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกหมายเลขโต๊ะได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโต๊ะว่างไม่สามารถเลือกหมายเลขที่นั่งภายในโต๊ะได้โดยทางผู้จัดก็จะเป็นผู้จัดสรรที่นั่งให้นะคะก็คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆช่องทางการจองบัตรก็โทรศัพท์ไปได้ที่คุณสิริวรรณแซ่อุ่นนะคะหมายเลขโทรศัพท์0979767642คุณสุทธิชัยวงหนูปอดนะคะ0881124499คุณอัชราธรรมธรนะคะ0949193651นะคะทีมงานก็พร้อมให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจองบัตรในทุกๆวันนะคะก็เป็นในส่วนของหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกับการเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะมากันที่กระบี่กันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่รูปแบบใหม่ยกระดับคุณภาพบริการทางการเงินตอบโจทย์ยุคดิจิทัลซึ่งวันนี้ในช่วง 7:45 นะคะนายอังกูลศิราเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดทำการธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวลักษณาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่และนางดารุณีมุ่งเจริญสรรพากรพื้นที่กระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยในโอกาสที่ได้เปิดทำการสาขาธนาคารกรุงไทยนะคะสาขากระบี่รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการณใจกลางศูนย์เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของชาวกระบี่โดยระบุว่ายินดีที่ทางธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาและยกระดับธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ให้ทันสมัยสะดวกสบายพร้อมตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของธนาคารในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็มองว่าการที่สถาบันการเงินที่ล้ำสมัยในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนนักท่องเที่ยวโดยคาดหวังว่าธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกระบี่ให้เติบโตมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปค่ะปิดท้ายกันด้วยในส่วนของข่าวสารจากจังหวัดระนองนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดอบรมเยาวชนสร้างคอนเทนต์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเสริมทักษะสื่อดิจิทัลสร้างแกนนำลดอุบัติเหตุในพื้นที่เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินจังหวัดระนองนายบัณฑิตนพรัตน์มาโนดประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสร้างคอนเทนต์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองปี2569ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดขึ้นนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนและครูในจังหวัดระนองให้สามารถที่จะนำไปใช้รณรงค์จางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายบัณฑิตนพรัตน์มาโนดนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็กล่าวว่า
อุบัติเหตุทางถนนนั้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารจะช่วยให้การรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน60คนนะคะประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครูจากสถานศึกษาในทุกอำเภอของจังหวัดระนองโดยผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอการวางแผนเนื้อหาเทคนิคการเล่าเรื่องและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอาทิ TikTok Facebook YouTube และ Instagram ค่ะพร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการดังกล่าวก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดแกนนำเยาวชนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาสามารถที่จะขยายผลการรณรงค์สู่เพื่อนนักเรียนนักศึกษาและก็ชุมชนสร้างกระแสการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็การปฏิบัติตามกฎจราจรอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันกันได้ใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางหนูรีวัชรีรัตนการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสภณรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: ในกอบทนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศ มาเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุรธนีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุรธนีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มโอเปกพลัสตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัสในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: บ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: างคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
1: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
7: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
6: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
7: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
8: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปอาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
9: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวส

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราก็มีแดดแล้วก็มีเมฆมากนะคะในส่วนของภาคใต้ของไทยในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนน้อยลงค่ะและแต่ก็ในส่วนของภาคอื่นนะคะก็ยังคงจับตาดูอยู่นะคะในส่วนของมีพื้นที่ในเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากส่วนกลางนะคะในเรื่องของการทำ MOU กันค่ะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะการสร้างความมั่นคงทางยาแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนะคะเข้าสู่wellness นะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาเตรียมในส่วนของความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของศิลปะโขนไทยนะคะก็ยังคงเป็นที่ได้ใจของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วก็ยังมีในเรื่องของการออดิชั่นในส่วนของการคัดเลือกโขนกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของการปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะกลับสู่ท้องทะเลอันดามันนะคะในส่วนของลูกของเต่ามาเฟืองแม่นโมนะคะกลับสู่ทะเลอันดามันเมื่อวันคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาดูในเรื่องของยังคงอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังเกาะเต่าค่ะก็มีฉลามวาฬค่ะโผล่มาเซอร์ไพรส์นักดำน้ำนะคะรวมทั้งหมด2จุดค่ะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของไทยเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับและยังคงมีในส่วนของตำรวจนะคะสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะเป็นร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะขาประเวณีค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาปิดท้ายกันในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะน้องฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานซ้วยไม้ซ้วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะซ้วยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช้แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งหานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่น ลดว่านลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าโซวทอถุงส่ง FM 97 MHz
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักของด้านสาธารณสุขค่ะโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างและก็สร้างความมั่นคงทางยาค่ะเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมค่ะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผ่านทั้งหมด3ยุทธศาสตร์ได้แก่ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำค่ะเพื่อการพึ่งพาตนเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือการยกระดับการใช้ยาแล้วก็เวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยค่ะและก็อย่างที่สามค่ะการขยายศักยภาพการผลิตแล้วก็การจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงของชาติค่ะขณะที่องค์การเภสัชกรรมนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ก็ได้สร้างรายได้ในช่วงปี2560จนถึง2569นะคะเฉลี่ยประมาณปีละนะคะ 16,373 ล้านบาทค่ะแล้วก็ได้นำรายได้ส่วนนี้ส่งคืนแก่แผ่นดินนะคะเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทค่ะแล้วก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ5,292 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนะคะอุตสาหกรรมแล้วก็การบริการสุขภาพแบบครบวงจรค่ะซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์โปรแกรมระหว่าง5หน่วยงานจากหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคการศึกษาภาคเอกชนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสนะคะให้มีมาตรฐานระดับสากลค่ะรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนค่ะแล้วก็ยังยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยแล้วก็สมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพด้วยค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถูกจัดเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยแล้วก็การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็มีระยะเวลาทั้งหมด3ปีค่ะโดยหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานนะคะก็จะร่วมกันพัฒนาในเรื่องของระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสนะคะตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรค่ะการรับรองมาตรฐานแล้วก็การจัดทำระบบรองรับวิทยาฐานะแบบดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลกลางค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและก็การบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนการเชื่อมโยงการจ้างงานด้วยค่ะเพื่อที่จะสร้างบุคลากรด้านเวลเนสนะคะที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะผลักดันภูมิปัญญาของไทยเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะการนวดนะคะและรวมไปถึงสมุนไพรไทยของเราเข้าสู่สากลให้ได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นมรดกโลกนะคะของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งนางสาวซาบีนาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าศูนย์มรดกโลกค่ะก็ได้มีหนังสือเชิญราชอาณาจักรไทยนะคะในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะระหว่างวันที่19จนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะ ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกค่ะพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะนั่นก็คือการเป็นหลักฐานการหล่อรวมนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็เถรวาทในเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแสดงถึงศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาแล้วก็ท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกทั้งหมด2เกณฑ์นะคะดังเกณฑ์แรกก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็พุทธศาสนาเถรวาทที่เป็นต้นแบบจากศิลปะนะคะแล้วก็ยังส่งอิทธิพลนะคะให้กับศาสนาสถานในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็แหล่งอื่นๆนะคะและเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นที่ประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชนะคะเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินการอยู่ที่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะแล้วก็วรรณกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงมโนราค่ะและก็ตำนานท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และก็ชุมชนโดยรอบค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานและก็ชุมชนต่างๆในประเทศไทยแล้วก็แหล่งอื่นๆค่ะแล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะถ้าหากว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็ถือเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกในภาคใต้ของไทยค่ะโดยกรมศิลปากรนะคะและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รายงานในเรื่องของการเตรียมเฉลิมฉลองของวัดพระมหาธาตุไว้ด้วยค่ะในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนการมีการประกาศนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็ประวัติศาสตร์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็เส้นทางการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกและก็การประชาสัมพันธ์ในจังหวัดให้ประชาชนได้รับทราบในช่วงที่มีการประกาศรับรองในวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกโดยการสวดเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ท้องถิ่นสู่สากลนะคือมโนราค่ะกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงผสมผสานตำนานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็การประดับไฟองค์พระบรมธาตุด้วยรวมถึงการตกแต่งประดับเมืองภายใต้แนวคิดวัดมหาธาตุวรมหาวิหารศรัทธาคู่เมืองคอนมรดกคู่มนุษยชาติแล้วก็หลังจากการประกาศรับรองแล้วนะคะก็จะมีการจัดเวทีนะคะเสวนาแล้วก็การแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็พิธีหล่อเทียนพรรษาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการหารือในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของวัดมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็การจัดทำรายงานนะคะสถานภาพการอนุรักษ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมรดกโลกแล้วก็จะได้นำส่งให้กับศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572ค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งและก็แนวทางการอนุรักษ์เช่นการปรับปรุงพื้นที่กันชนการปรับปรุงแนวการอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลค่ะแล้วก็การศึกษาความมั่นคงของโครงสร้างอาคารการอนุรักษ์โบราณสถานการจัดทำยุทธศาสตร์อนุรักษ์ระยะยาวแล้วก็การศึกษาพื้นที่ศาสนา สถานฮินดูแล้วก็การคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรฮักแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการหารือแล้วก็หาแนวทางในการดำเนินงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะการที่วัดพระธาตุเราจะชินกับคำว่าวัดพระธาตุนะคะการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในการเป็นเขาเรียกว่าตามมาตรฐานสากลนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นของประเทศเพื่อที่จะรับรู้ในระดับนานาชาติแล้วก็ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะน่ายินดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในมรดกโลกอีกหนึ่งชิ้นและก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้ของเราด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งวัฒนธรรมค่ะที่หลายๆท่านอาจจะมองว่าโบราณโบราณหรือแท้จริงแล้วค่ะในส่วนนี้เป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของประเทศไทยที่เด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยหันกลับมาที่จะใส่ใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะในเรื่องของศิลปะโขนไทยค่ะก็ยังได้ใจคนรุ่นใหม่ค่ะสถาบันพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะก็ได้เปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะโดยมีเยาวชนเข้าร่วมออดิชั่นนะคะกว่า1,000 คนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะร่วมกับสถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4ณอาคารศิลปศึกษาสถาบันพัฒนาศิลป์นะคะศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยได้มีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น2วันค่ะโดยวันที่4นะคะก็จะเป็นการคัดเลือกนักแสดงโขนนะคะสาขาโขนพระโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่5นะคะก็จะคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระแล้วก็ละครนางค่ะรวมกว่ามีเยาวชนที่สามารถมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยนะคะจากทั่วประเทศเข้าร่วมออดิชั่นทั้งหมดนะคะ 1,135 คนค่ะซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะสะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนไทยค่ะต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะก็ได้เกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาการคัดเลือกอย่างเข้มข้นค่ะทั้งนี้ค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะก็จะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่เป็นเยาวชนผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการแสดงโขนนะคะน้องน้ำฝนก็มองว่าในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่พลาดค่ะเพราะว่าในรอบของการจัดแสดงมีให้ชมตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเคลียร์คิวของตัวเองนะคะแล้วก็จับจองบัตรจากทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จะประกาศออกมาในวันข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องฝนในเรื่องของประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันต่อค่ะ
7: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
8: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
7: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
8: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
7: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
10: กรมประชาสัมพันธ์
11: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้
12: อะไร
13: อย่าซ่ามูมาไก่กามู
12: เกมอะไรนกุ้ง
13: จากจากนกดีเหมือนกันนะ
11: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
13: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
12: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้จัดกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะของคุณแม่นาโมคุณแม่นาโมในที่นี้ก็หมายถึงว่าแม่เต่ามาเฟืองนะคะที่เป็นขวัญใจของชาวหาดท้ายเหมืองกันเลยทีเดียวค่ะก็ได้ส่งลูกๆของคุณแม่นาโมตัวเนี้ยกลับสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะที่ได้ทำการฟักแล้วก็ได้รับการอนุบาลอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะก็ลุ้นกันมาอย่างยาวนานตลอด63วันนะคะในที่สุดค่ะเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนนะคะลูกเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะซึ่งเป็นการวางไข่นอกฤดูกาลนะคะของแม่นาโมค่ะแม่เต่าขวัญใจแห่งทะเลท้ายเมืองค่ะซึ่งลูกบรรดาลูกเต่านะคะก็ได้ลืมตาดูโลกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแม่นาโมนะคะเป็นที่รักของผู้คนแล้วก็ของเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในปีนี้ค่ะแม่นาโมก็ได้ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะแล้วถึง6รังค่ะซึ่งรังแรกนะคะที่แม่นาโมวางไข่ไว้ก็ตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเด็กๆก็ได้ทยอยฟักออกมาแล้วก็ต้อนรับหน้าฝนกันแล้วค่ะเนื่องจากในปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมนะคะมีสภาวะฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของน้องเต่าน้อยนะคะที่กำลังเกิดมาใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็จึงได้นำเต่ามาเฟืองค่ะที่เพิ่งคลอดนะคะมาดูแลณบ่ออนุบาลเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อรอให้ทางสัตวแพทย์ค่ะเข้าตรวจ

0: สภาพนะคะแล้วก็ประเมินร่างกายของเด็กๆเสียก่อนแล้วก็เช็คความพร้อมของสุขภาพที่แข็งแรงเต็มที่แล้วก็ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ดำเนินการปล่อยน้องๆ นะคะลูกเต่ามาเฟืองเหล่านี้กลับสู่ท้องทะเลอันดามันตามธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยค่ะและเราก็มาติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าลูกๆของแม่นโมยังไม่ได้มีแค่ตามจำนวนที่ได้ปล่อยไปนะคะยังมีอีกหลายรังนะคะที่กำลังรอคอยในการฟักตัวอยู่ณตอนนี้ค่ะแล้วก็มันยังอยู่ในส่วนของการดูแลธรรมชาตินะคะแล้วก็ความว้าวความตื่นเต้นของธรรมชาติของทะเลไทยเรานะคะก็ในส่วนของเกาะเต่าค่ะว้าวมากค่ะเจอฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำค่ะพร้อมกัน2จุดค่ะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยค่ะเรียกได้ว่าโชคดีสุดๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีฉลามวาฬค่ะยาวประมาณ 3-4 เมตรค่ะปรากฏตัวพร้อมกันบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรค่ะจุดดำน้ำลึกระดับ World Class นะคะแล้วก็กองหินใบค่ะจุดดำน้ำที่สวยที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทยค่ะซึ่งอยู่คนละฝั่งของพื้นที่ของเกาะเต่านะคะโดยสามารถบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอขณะที่ฉลามวาฬว่ายน้ำอย่างสง่างามท่ามกลางฝูงปลาค่ะสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำที่ได้พบเห็นอย่างมากค่ะด้านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่านะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะจะเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสพบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่าแล้วก็มีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำค่ะซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอค่ะเพราะว่ามีโอกาสพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบรายวันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับและก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายนะคะจุดหมายปลายทางของในด้านของการดำน้ำที่สำคัญของโลกค่ะการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ยังสร้างสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็การเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตมาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะนักดำน้ำทุกคนค่ะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบด้วยค่ะไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามแล้วก็ไม่ให้อาหารแล้วก็ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลค่ะและร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้ยงคงอยู่ต่อไปค่ะและนี้ก็คือ2เรื่องราวจากธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเรายังคงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังที่จะขอให้ประชาชนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะร่วมกันอนุรักษ์เพื่อที่จะให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเราแบบนี้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในข่าวของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ได้รวบเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะค้าประเวณีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าจับกุมนางสาวเฟรชนะคะอายุ35ปีค่ะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยการเป็นธุรกิจจัดหาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่ถึง18ปีค่ะเป็นแล้วก็ธุรกิจจัดหาเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีที่มีบุคคลอายุไม่เกิน18ปีอยู่ร่วมด้วยพรากเด็กอายุ15ปีพรากเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรและชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะโดยจับกุมได้ที่บริเวณร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สืบสวนกระบวนการนะคะ ร้านคาราโอเกะนะคะแฝงค้ากามแล้วก็ค้าประเวณีเด็กในพื้นที่นะคะจนทราบว่าร้านดังกล่าวค่ะเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีค่ะมีการลักลอบการนำเด็กมาค้าประเวณีโดยมีนางสาวเฟสนะคะอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็คอยเช็คแขกตั้งค่าตัวแล้วก็หักค่าหัวคิว300ถึง500บาททางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อบริการเด็กสาวแนวราคา 2,500 บาทโดยใช้ธนบัตรที่ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อสายสืบนะคะก็จะพาเด็กสาวไปที่พักนะคะถึงแล้วก็ได้แสดงตนเข้าช่วยเหลือนางสาวมิวนามสมมุตินะคะอายุ15ปีเศษพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสด 2,000 บาทจากนั้นค่ะกำลังเจ้าหน้าที่อีกส่วนนะคะก็ได้เข้าตรวจค้นร้านค้าร้านคาราโอเกะนะคะก็พบพนักงานอีก4คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกสาวแท้ๆของผู้ต้องหาอายุเพียง16ปีค่ะและทำการตรวจค้นนะคะนางสาวเฟรชนะคะก็พบว่าก็พบของกลางนะคะเพิ่มเติมประมาณประกอบด้วยเงินล่อซื้อ500บาทค่ะบรรจุอยู่ในกระเป๋าสีชมพูโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็สำเนาธนบัตรล่อซื้อรวมกว่า 2,500 บาทจากการสอบถามเหยื่อทราบว่าตนเป็นเพื่อนกับลูกสาวผู้ต้องหานะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่มาพักอยู่ที่ร้านได้ประมาณ20วันค่ะก่อนถูกชักชวนให้ขายบริการทางเพศในราคา 1,500 บาทถึง 2,500 บาทซึ่งรับงานมาแล้วกว่า9ครั้งค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกจับกุมแล้วก็นำตัวผู้ต้องหานะคะส่งพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมที่จะขยายผลผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองต่อไปค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังคะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนบริเวณภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ของเรานะคะมีฝนตกน้อยลงค่ะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่พายุ depression ไมซักนะคะประกอบด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะขอให้ชาวเรือขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะของเราภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ถือว่าภาคใต้ของเราในช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกน้อยลงค่ะแล้วก็อากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในส่วนนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาจจะในส่วนของฝนตกในตอนกลางคืนด้วยนะคะแต่ก็อาจจะตกไม่เยอะแล้วก็ดูแลตัวเองในส่วนของในช่วงกลางวันด้วยเพราะว่าอุณหภูมิสูงค่ะ คุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ตอนนี้เวลา 11:35 นค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHzขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
7: บัดดีบัดดีบายดีไหม
8: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลย
2: ลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี
4: ้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการขอร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะบาง 5,380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอมาตรการรองรับสำหรับผู้ถือบัตรเดิมที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์ในปีนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโดยข้อสรุปทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนจะมีประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคม2569ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดสะสมรวม 55,000 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,4623 รายมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 55,998.30 ล้านบาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกัน
6: นายศิริศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองฮานอลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนางเซเลสคอนเนอร์ประธานสถาบันอีฟเวสเซ็นเตอร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งในภาคประชาชนและภาควิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันรวมถึงพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะในสาขาไซเบอร์อวกาศออนไลน์สแกมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการฝึกอบรมทางทหารขณะเดียวกันทั้งสองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกรวมถึงสถานการณ์ภูมิภาคในปัจจุบันด้วยสำหรับการเยือนรัฐฮาวายครั้งนี้อยู่ในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งรัฐฮาวายมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกกับตะวันตกรวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการชั้นนำของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนของสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปปส.ร่วมกับ DSI พิจารณาคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปปส.จึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับโดยพิจารณาคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินการขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนักเดินทางการลักลอบขนกัญชามีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติ
7: พลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีคดีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพท.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้ในการกพท.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วง High Season
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7 กฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาทเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
12: นาทีว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมโมเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนการโอเปเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
13: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
14: นางสาวสามีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายวีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม คาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ามีการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
15: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดวงเขเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไว้เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติควบคุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
17: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเวรยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจลใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโต้และการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักสถานการณ์ของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่า หลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงฮาลันทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยาเลนนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไฮเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมือง Carry สหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคม

0: รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19นาฬิกานอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกด้วยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมสามารถบรรลุเป้าหมายแรกคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าได้แล้วส่วนเป้าหมายต่อไปคือการพาทีมจบอันดับ1ใน3ของการแข่งขันรายการนี้ให้ได้
1: ก้าวสู่ก้าวที่2ได้ไปชิงแชมป์โลกได้แต่เราก็คิดว่าเราก็อยากขึ้นโพเดียมนะครับรับเหรียญนะรับเหรียญก็อยากให้นักกีฬาเขามีความสุขนะครับในเรื่องของได้รับรางวัล นะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับ
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
2: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
0: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
3: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กอุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้ พ้องเสียงกับคำว่าตะ

0: ข้ซึ่งหมายถึงจระเข
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24ซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
4: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นสำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312ถึง4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติ ระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยอาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณนันชัยจิตทิวงค่ะ
1: ทักทายวันแรกของเดือนทักทายวันแรกของสัปดาห์นะครับกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นก็มาช่วยควบคุมเสียงเราในวันนี้ได้น้องประสานงานนะครับคุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์และก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook Live นะครับก
0: ับ
1: รายการกับ1ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนไปด้วยสาระโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยพลาดไม่ได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์เนตดาวยงศรียังอยู่กับเรานะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะจะมาพบกันแล้วก็พูดคุยเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราไปงานมหกรรมสมุนไพร
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คึกคักมากเลยนะคะผู้ที่สนใจเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นยาที่เราสามารถหาได้ง่ายนะคะอยู่ใกล้ตัวถ้ามีความรู้แล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะพูดคุยเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยด้วยค่ะ
1: นะครับ
0: วันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนคะคุณวรรณชัย
1: วันนี้ก็เป็นเที่ยวแบบเมื่อกี้ยาแพทย์แผนไทยนี้น่าเป็นยาใจ
0: ยาใจ
1: สำหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายสบายๆกับชายทะเลนะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีหาดหนึ่งไม่ใช่หาดขนอมหาดขนอมเขาดังอยู่แล้วหาดแห่งนี้อยู่ท่าศาลาแต่เป็นหาดลับเนี่ยนะอำเภอท่าศาลาจริงๆแล้วไม่ได้เด่นด้านหาดแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีหาดสวยๆเยอ
0: ะ
1: แล้วก็ไปหาโฮมสเตย์พักนี่มุมมองที่มองจากด้านเนี่ยนะก็คือมองจากโฮมสเตย
0: ์
1: นะไปค้นชื่อเอาเองนะครับแต่ว่านี่คือบรรยากาศทั่วไปเลยก็คือมันจะมีความสงบมีความเรียบง่ายอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับน้องใครที่มองหาความสงบความเรียบง่ายความฮีลใจได้เนี่ยนะครับนี่คือคำตอบท่าศาลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองคอนของเรานี่เองชวนไปที่นี่นะครับนอกจากชายทะเลอันสงบสบายใจแล้วเนี่ยนะครับไปเที่ยวงานร้อยแรงนะครับร้อยแรงก็คืออร่อยอย่างแรงเลย Face X ไทยท่าศาลารันนะครับรันก็คืองานวิ่งแต่ว่าในขณะที่มีงานวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีงานดนตรีมีงานแสดงของอร่อยแล้วก็มีงานแสดงของดีด้วยเป็นตัวก็เรียกว่ารวมเอาหมดเลยนะครับคืองานร้อยแรงเนี่ยนะครับจะจัดขึ้น 25-26 กรกฎาคมนี้2วันนะครับที่หาดบวรและหาดบ่อนนท์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีไฮไลท์ก็คือเทศกาลอาหารพื้นถิ่นดนตรีสดการวิ่งริมทะเลท่าศาลารันนะครับระยะทาง 6.5 กิโลเมตรพร้อมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนั่งเรือท่องเที่ยววิถีชุมชนและเช็คอินณจุดยอดนิยมอย่างโบตาสกายทาวเวอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็โดดเด่นนะเพราะว่าเขาเปิดให้คนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจมีสวนสาธารณะสวนหนึ่งชื่อว่าสวนมวนนะเป็นสวนที่คนนอกเข้าไปแล้วติดใจหมดเลยเพราะบรรยากาศดีมากนะต้องบอกแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไปจังหวัดเดียวไปอำเภอเดียวท่าศาลาเนี่ยได้เที่ยวหลากหลายนะฮะไปให้ตรงวันนะครับ25-26กรกฎาคมนะครับก็จะจัดขึ้นที่หาดบ่อนนท์และหาดบวรนะครับพี่พัดเคยไปเที่ยวไหมครับ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะยังเลยค่ะแต่ที่นั่นเขาบอกว่ามีหลายอย่างนะในนี้เขาจะบอกว่าน
1: ะ
0: มี5ร้อยใช่ไหม
1: 5ร้อย5อย่างอร่อยใช่ไหม
0: 5ร้อยก็คืออะไรนะครับร้อยสุขภาพร้อยเที่ยวร้อยอาหารร้อยแล้วก็ดนตรีร้อย
1: คือไม่ใช่มีแค่อาหารนะร้อยเนี่ยความอร่อยมีหลากหลาย
0: แล้วนอกจากนั้นเขายังมีว่าวนานาชาติพารามอเตอร์นะคะมีโชว์ควงไฟสุดตระการตาแล้วก็พลุริมทะเลโอ้น่าไปมากนะคะ
1: ปลายเดือนนี้
0: ค
1: ่ะ
0: ปลายเดือนนี้25-26กรกฎาคมนะคะไปกันให้ได้ไปที่หาดบ่อนนท
1: ์
0: หาดบวรหาดอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและนอกจากนั้นนครศรีธรรมราชก็ยังมีของดีอีกอย่างนึง
1: ยังไม่จบแค่นี้นะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกว
1: ั
0: ดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมด้านการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นการร่วมกันนะคะดังกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำเสนอไปที่ยูเนสโกซึ่งการประชุมก็จะมีขึ้นในช่วงของการประชุมทั่วๆไปทุกๆปีนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเขาจะมีการพิจารณาการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นของที่เราเนี่ยสามารถ แสดงถึงคนคุณค่าถึงความโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนามหายานและเถรวาทในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นส่งผลให้อาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกนะคะส่วนเกณฑ์ที่2ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแสดงถึงอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทาชวาภาคกลางลังกาและมอญจากภาคใต้ของเมียนมาส่งผลให้ศาสนสถานในประเทศไทยมาเลเซียและแหล่งอื่นๆเนี่ยเข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นประจักษ์พยานของความเชื่ออันหลากหลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะและวรรณกรรมนะคะทั้งโนราตำนานท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบสร้างแรงบันดาลใจให้ศาสนสถานและก็ชุมชนในประเทศไทยแหล่งอื่นๆด้วยนะคะแล้วค่ะคอยลุ้นกันแล้วก็ในช่วงที่มีการประกาศรับรองนะคะวันที่26ถึง27กรกฎาคมก็จะมีพิธีจัดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่สากลก็คือมโนรามีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานวัดพระมหาธาตุแล้วก็เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีทั้งเทศกาลที่นำมาฝากกัน
1: ร้อยแรง
0: ร้อยแรง
1: แล้วก็ยังมีอันนี้ด้วย
0: เรื่องมรดกโลกด้วยนครศรีธรรมราช
1: ไปเมืองคอนนี่ปลายเดือนนี้ต้องระบุต้องกำหนดกันไว้เลยนะครับใครที่ชอบความหลากหลายไปที่เดียวแล้วได้หลากหลายประสบการณ์ปลายเดือนนี้ที่เมืองคอนแต่ตอนนี้ครับมารักษาสุขภาพกันก่อนจะได้มีแรงมีพละกำลังไปเที่ยวกันนะครับแพทย์แผนไทยที่จะอยู่กับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับกับการพูดคุยสอบถามประเด็นต่างๆกับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีการแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มาแล้วนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
2: เหมือนเดิมค่ะสมุนไพรส่งมาช่วยจดหมายส่งมาถาม
0: ค่ะ
2: อันนี้ต้องขอบคุณคุณพรพินิจนะคะทัพศรีสวัสดิ์จากอุตรดิตถ์ค่ะส่งดอกมะลิซ้อนมาให้คุณสกลรัตน์ดลโสพลกาลสินค่ะดอกมะลิค่ะคุณสุดาวงผักเบี้ยค่ะบางมดกทมส่งเป็นราชปูกับดอกมะลิค่ะคุณวัชรีขจรตายเดชค่ะศรีราชาชลบุรีฟ้าทลายโจรกับดอกมะลิค่ะแล้วก็คุณป้าขันเงินปูเงินขำยางตลาดกาฬสินธุ์เจ้าประจำของเราก็เป็นใบบรเพชรเทียนกิ่งแล้วก็รากชะพูค่ะส่วนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยทำบุญด้วยสมุนไพรก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินค่ะเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยแล้วก็ทำบุญได้แล้วก็ความสะอาดแต่ละท่านก็ทำมาให้เราอย่างดีก็ท่านคนไข้ที่มารักษาต่อไปก็จะได้รับยาที่ดีมีคุณภาพแล้วก็สะอาดสะอาดด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ช่วยเหลือเรามาด้วยสมุนไพรค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งจากคุณนวลจันทร์พิษณุโลกค่ะบอกสวัสดีค่ะพยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ถึงคุณพัชกับคุณตีจะบอกว่าสายว่างก็โทรไม่ได้ค่ะจึงต้องรบกวนจดหมายมาทางตู้ปอนอ99นะคะปัญหาคือคุณพ่ออายุ76ปีมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยบ่อยมากๆพอจะมียาใช้รักษาได้บ้างไหมคะฟันคุณพ่อยังมีค่ะหายไป 2-3 ซี่เท่านั้นไปหาหมอก็ได้แค่ยาลดกรดในกระเพาะอาหารกินก็ไม่หายโรคประจำตัวคุณพ่อมีความดันสูงไขมันสูงโรคหัวใจคุณหมอบอกว่าตามวัยค่ะไปคุณหมอก็ว่าตามวัยค่ะเคยจดบันทึกว่าคุณหมอได้ดาวให้ใช้ขิงอบเชยและอะไรอีกอย่างจำไม่ได้ต้มให้กินแก้ท้องอืดเลยจะขอถามว่าอีกอย่างคืออะไรคะและลองต้มให้คุณพ่อดื่มเผื่อจะหายแล้วสาเหตุอาหารไม่ย่อยพอจะทราบปัญหาไหมคะขอขอบคุณรายการทั่วทิศมากๆนะคะที่มีเนื้อหารายการดีๆมาให้กับสังคมคุณพ่อชอบฟังดิฉันเลยชอบตามไปด้วยฟังทุกวันจันทร์เลยค่ะขอให้รายการอยู่ไปนานๆนะคะจากคุณวันจันทร์พิษณุโลกค่ะ จำได้ค่ะว่าเคยให้ยาไปแต่ว่าอาการท้องอืดไม่ใช่โรคค่ะเพราะท้องอืดอาหารไม่ย่อยนั่นไม่ใช่โรคเป็นอาการเฉยนี้คำว่าอาการที่มันเกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็ไม่แปลกที่คุณหมอจะให้ยาลดกรดมาเพราะว่ากรดไหลย้อนก็จะมีอาการท้องอืดเหมือนกันแต่มีเรื่องร่วมกับอาการเรอเปรี้ยวหรือแสบขึ้นบริเวณลิ้นปี่ลำคออะไรอย่างเงี้ยเป็นมากเวลานอนบางคนไอด้วยก้มตัวก็ไอหรือแสบร้อนคอก็ไอก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้เหมือนกันในผู้ป่วยที่เป็นแผลบริเวณกระเพาะอาหารพวกนี้ก็จะมีเวลามีอาการแสบท้องเวลาที่เราหิวหรือบางทีกลางคืนปวดท้องดึกๆอะไรอย่างเงี้ยพอเวลากินยาหรือกินอาหารอาการก็จะค่อยๆหายไปแต่ก็จะกลับมาเป็นบ่อยๆได้เหมือนกันแล้วก็ในรายที่เป็นโรคตับถุงน้ำดีตับอ่อนอะไรพวกนี้ก็จะมีอาการอาหารไม่ย่อยเหมือนกันเหมือนกับพวกแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้ค่ะก็มีอาการได้เหมือนกันในรายที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอะค่ะก็จะมีอาการจุกแน่นยอดอกเหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างไปที่จะปวดร้าวไปที่คอไปถึงขากรรไกรไปหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40-50ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าอาจจะมีประวัติความดันสูงหรือเปล่ามีเบาหวานไหมมีไขมันในเลือดสูงไหมก็อาจจะมีอาการอันเนี้ยร่วมด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับความดันไขมันแล้วก็มีหัวใจตามวัยตามที่คุณหมอบอกเพราะฉะนั้นอาการการที่เราให้ยาเนี่ยอาจจะไม่ตรงพอเข้าใจใช่ไหมคะอาจจะไม่ตรงมากนักแค่บรรเทาอาการเฉยๆเพราะว่ามันคืออาการนะไม่ใช่โรคแต่เมื่อกี้เราบอกไปสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยมีอะไรบ้างก็ต้องไปพิจารณาตามนั้นด้วยส่วนยาที่ให้ไปเนี่ยเราจำได้ว่าเราจะมีขิงมีอบเชยมีมะตูมย่าง3ตัวนี้ก่อนเป็นลำดับแรกขิงเนี่ยเราก็ใช้หัวแง่งนึงอะค่ะล้างให้สะอาดตบพอแตกไม่ต้องถึงกับหั่นก็ได้ตบสับๆพอแตกส่วนอบเชยแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เนี่ย 2-3 แท่ง2-3 แท่งเราก็เอาใส่ลงไปด้วยมะตูมประมาณ5แว่นค่ะมะตูมประมาณ5แว่นเราหาซื้อได้มะตูมหาซื้อได้ทั่วไปแล้วเอามะตูมมาย่างก่อนค่ะให้เกิดด่างนิดๆก็คือมีรอยดำนิดๆเพื่อให้ลดกรดเกินในกระเพาะอาหารก็จะช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารได้ด้วยช่วยย่อยได้ด้วยเราก็เลยให้ย่างซะก่อนให้พอหอมหลังจากนั้นเอาทั้งหมดไปต้มกับน้ำที่ใส่น้ำลงไปสัก 2-3 ลิตรได้เลยค่ะต้มจนกระทั่งขิงออกรสชาติดีแล้วเราชิมดูค่ะจะได้กลิ่นมะตูมกลิ่นขิงกลิ่นอบเชย3ตัวเนี้ยค่ะแล้วก็พอได้กลิ่นดีแล้วชิมรสชาติออกมาเรียบร้อยแล้วกรองเก็บไว้ค่ะกรองเก็บไว้ทีนี้เรามาแบ่งเป็น2เรื่องที่เราจะมีอีกตัวนึงที่เราใส่ไปให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะเราก็จะนึกถึงข้าวหมากหลายคนน่าจะรู้จักข้าวหมากหาซื้อได้ตามร้านสะดวกเดี๋ยวนี้นะสะดวกซื้อก็มีขายนะคะเข้ามาขายเป็นห่อเป็นถุงพลาสติกแต่ถ้าผู้ป่วยเบาหวานไม่แนะนำให้ใช้สูตรนี้นะคะผู้ป่วยที่ไม่ได้มีภาวะเบาหวานเนี่ยสามารถใช้สูตรนี้ได้เราก็จะเอายาที่เราต้มได้เมื่อกี้ที่เราเก็บเข้าตู้เย็นแล้วอะค่ะที่เราเก็บเข้าตู้เย็นแล้วต้องเย็นๆนะร้อนๆไม่ได้นะคะเก็บเข้าตู้เย็นแล้วเอาข้าวหมาก1ห่อค่ะข้าวหมาก1ห่อใส่ลงไปในน้ำที่เราแช่เย็นไว้ทำไมต้องห้ามต้องเย็นเพราะถ้าร้อนพวกกลุ่มจุลินทรีย์ดีๆที่อยู่ในข้าวหมากที่เราหมักไว้อ่ะจะตายหมดเมื่อมันตายหมดปัญหาก็ตามมาก็คือกินไปก็ไม่ได้ผลได้แค่น้ำตาลเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหมือนโปรไบโอติกแบบแพทย์แผนไทยที่เขาใช้อยู่ในสมัยโบราณใส่ลงไปหลังจากนั้นกรองค่ะกรองแล้วก็บีบตัวข้าวอะค่ะบีบให้น้ำออกมาให้หมดหลังจากนั้นเอาข้าวทิ้งไปได้เลยหรือจะกินทั้งข้าวแบบนั้นก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็แบ่งดื่มครั้งละถ้วยกาแฟจะก่อนหรือหลังอาหารได้หมดไม่ต้องเอาไปทำร้อนอุ่นๆไม่ต้องร้อนหรืออุ่นไม่ใช้เลยใช้เฉพาะออกจากตู้เย็นทิ้งไว้ให้อุณหภูมิห้องแล้วดื่มได้เลยแต่ส่วนคนที่เป็นเบาหวานไม่แนะนำให้ใส่ข้าวหมากเนื่องจากมันหวานมากใช้แค่อบเชยขิงมะตูมพออย่างนั้นทำร้อนได้ค่ะไม่เป็นปัญหาทำร้อนๆดื่มได้ดื่มครั้งละ1แก้วกาแฟจะเป็นก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ไม่เป็นปัญหาช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้แต่อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเราก็ต้องไปดูว่าอาหารที่เราให้กินนะคะเคี้ยวละเอียดดีหรือเปล่าอาหารนิ่มพอไหมอาหารเป็นของทอดของมันหรือเปล่าถ้านิ่มไม่พอ ป็นของทอดของมันด้วยอย่างเงี้ยก็จะอาการเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยหายไปเราต้องร่วมกับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรมคนไข้ให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวให้นานเพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดทอนปัญหาต่างๆของสุขภาพลงไปได้แต่ปัญหาก็คือถ้ากินยาลดกรดแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรกลับไปแจ้งคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ดูแลคุณพ่อค่ะเพื่อท่านจะได้หาสาเหตุอื่นๆต่อไปว่าเมื่อกินยาลดกรดแล้วไม่หายมันมีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าก็จะได้ตรวจให้ละเอียดเพิ่มขึ้นอันนี้มีแนวโน้มหลายอย่างเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จึงไม่ได้เป็นยาที่ทำให้รักษาแล้วหายแต่เป็นยาที่ช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อยและอาการท้องอืดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รักษาโรคที่ควรรักษานะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ายาตัวนี้เป็นยารักษานะเป็นยาบรรเทาอาการเฉยๆเป็นยาบรรเทาอาการเฉยๆต้องไปตรวจหาสาเหตุของท้องอืดให้เจอนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะคุณนวลจันทร์ที่จดหมายมาแล้วก็วันนี้หวังว่าคงจะฟังทางรายการได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์มีฝากเรื่องของบริจาคสมุนไพรสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะถ้าท่านใดที่ต้องการร่วมบริจาคสมุนไพรกับเราสิ่งที่เราอยากได้มากๆตอนนี้คือรากชะพลูค่ะรากมะตูมใบมะตูมดอกมะลิพวกนี้ค่ะใบหนุมานประสานกายพวกนี้เรายังต้องการมากอยู่เพื่อแล้วก็ยาในหนึ่งอาทิตย์ก็ออกเยอะค่ะออกเยอะก็ขอบพระคุณท่านใดที่สนใจอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่11 12
0: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ที่11 12 18 19 25 26ของเดือนกรกฎาเราก็จะอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะเราจะอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ติดกัน3เสาร์อาทิตย์เพื่อเป็นโครงการ MOU เซ็นร่วมกันกับทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยว่าเราจะมีทีมจากกรุงเทพไปช่วยในเรื่องของการออกหน่วยที่นั่นด้วยก็คือจะช่วยดูแลคนไข้ที่นั่นด้วยเพราะนั้นท่านใดที่อยากเจอหรืออยากจะสอบถามปัญหาที่อยู่ทางแถบอีสานใกล้ขอนแก่นสามารถไปพบได้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่11 12 18 19 25 26ค่ะเดือนกรกฎานี้ค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าไปสัญจรนะคะ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ไปสัญจรที่ภาคอีสานนะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะร่วมกันกับทางทีมงานของอาจารย์นะคะดูแลคนไข้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปกันได้นะคะ
1: พ
0: ี่
1: น้องภาคอีสานเราก็เยอะนะเป็นคนฟังที่โทรมาแล้วนี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่หลายท่านเนี่ยน่าจะได้เดินทางไปหลายท่านก็มีปัญหาสุขภาพอยู่พอสมควรเหมือนกัน
0: ค่ะฟังรายการแล้วอาจจะสงสัยต้องไปตรวจเนาะบางทีต้องไปเจอตัวไปตรวจร่างกายหรือว่าไปปรึกษาด้วยตัวเองมีปัญหาอะไรก็ต้องไปพูดคุยอาจารย์ก็จะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะตามทางสัญจรค่ะส่วนวันอังคารก็ยังเปิดคลินิกสาธารณกุศลเหมือนเดิมนะคะ
2: เปิดตามปกติเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะที่ซอยเพชรเกษม68คลินิกชื่อถาวระค่ะการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังอยู่ใกล้ๆแยกที่44เจอแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นกำแพงยาวๆสีขาวๆแล้วก็ติดชื่อคลินิกไว้ตรงปากประตูกำแพงเลยค่ะ
0: ค่ะจริงๆคลินิกก็เปิดทุกวันแต่ว่าวันอังคารเนี่ยจะเป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะอาจารย์ก็ใครที่ไปก็หยอดตู้นะคะช่วยกันบริจาคตามกำลังศรัทธาค่ะมีผู้ฟังถามมานิดนึงก่อนเปิดสายนะคะถามว่าเปลือกมังคุดใช้ได้ไหมคะอาจารย์เอาไหมคะ
2: ใช่ค่ะเราใช้อยู่ค่ะใช้ได้ค่ะ
0: คุณอำนวยสั่งอบรมถามมาทาง Facebook Live ก็ยังไงก็ส่งได้นะคะแต่อาจารย์น้ำหนักเยอะหน่อยต
1: ้
0: องทำแห้งไหมคะ
2: ต้องแห้งค่ะ
0: ต้องทำให้แห้งก่อนเนาะมันอาจจะได้เบาขึ้นเพราะมันถ้าส่งไปมันจะหนักนิดนึงนะคะค่ะเอาละค่ะเปิดสายดีกว่านะคะ
1: ใช่ครับ022769718นะครับ022769718วันนี้เปิดสายกันนะครับในตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็ มีสายเดียวนะเสียดายที
0: ่มีสายเดียว
1: ว่างปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ว่างซะแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โห
0: ค่ะมีมันมีน้องคอยสายช่วยรับสายโทรศัพท์นะคะบอกชื่อนามสกุลน้องแล้วก็บอกจังหวัดด้วยนะคะจะได้แจ้งอาจารย์ให้ทราบด้วยว่าโทรมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็มีอาการอะไรก็คุยกับอาจารย์ได้โดยตรงค่ะโทรศัพท์เข้ามานะคะ022769718ทาง Facebook Live ก็ถามมาได้นะคะตอนนี้มีถามมาบ้างบางส่วนนะคะถามระหว่างนี
1: ้ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกหรือเปล่ายาสัพพะต้อมีเขาเขียนว่ายาสัพพะต้อใช้รักษาตาอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์มีไหมคะอาจารย
2: ์ในคลินิกเรามีชื่อยาว่าสัพพะต้อค่ะเป็นยาที่เราคัดมาจากกำแพงของศิลาจารึกของวัดโพค่ะเราคัดออกมาเป็นยาตำรับโบราณสัพพะแปลว่าทั้งหลาย
0: ค่ะ
2: ก็คือยาที่เกี่ยวกับต้อทั้งหลายอะค่ะเรียกว่ายาที่เกี่ยวกับต้อทั้งหลายเราใช้ยาตัวนี้มา20 กว่าปีแล้วค่ะ20 กว่าปีในการดูแลคนไข้ปวดวุ้นในตาเสื่อมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการมองเห็นมีอาการพร่ามัวแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำคนไข้พวกจอประสาทตามีปัญหาอะไรพวกนี้เราก็แนะนำให้คนไข้หาคุณหมอให้ถูกต้องดีกว่าอย่างเช่นต้อกระจกอย่างเงี้ยค่ะต้อกระจกเนี่ยเราแนะนำให้ไปลอกเลยเพื่อความคมชัดแล้วก็ชัดเจนมากกว่าต้อหินยาตัวนี้ใช้ก็แก้ไม่ได้ทำให้หายแต่ทำให้คงที
0: ่
2: ก็คือไม่เป็นไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าสัพพะต้อก็คือสารพัดเรื่องต้อที่เกี่ยวกับตายาตัวนี้เขาจะไปช่วยบรรเทาอาการ
0: ค่ะแต่ยังไงหมอตาก็ต้องไปตรวจรักษา
2: ใช่ค่ะ
0: ตรวจพบก่อนดีกว่านะคะพบคุณหมอก่อน
2: ค่ะ
0: ค่ะก่อนจะใช้ยาอะไร
1: ใช่แล้วคร
0: ับ
1: อ
0: ันตรายค่ะ
1: ครับมีสายมานะครับจากโคราชคุณสำเรียงสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีจ้าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ดิฉันมีปัญหาท้องอ่ะจ้ะกินอะไร
2: นะคะ
3: จะท้อง
2: อ๋อท้อง
3: ท้องมันอืดจ้ะ
0: ท้องอืด
3: จ้ะ
0: ท้องอืด
3: กินอะไรไปก็ท้องอืดทั้งคืนน่ะจ้ะ
2: แล้วมีโรคประจำตัวอะไรเปล่าคะ
3: ความดันกับไขมันจ้ะ
2: อ๋อมีความดันไขมันด้วยค่ะตอนนี้คุณสำเรียงอายุเท่าไหร่คะ
3: 70พอดีจ้ะ
2: 70พอดีเลยยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคืออย่างนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกอะค่ะคำว่าท้องอืดอาหารไม่ย่อยน่ะมันเป็นอาการมันไม่ใช่โรคเราก็เลยจะต้องมานั่งแยกว่าถ้ามันเป็นกรดไหลย้อนมันจะมีอาการเรอเปรี้ยวมีแสบคอแสบลิ้นปี่ขมปากตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในลายที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องอืดกินยาลดกรดแล้วเบาลงหรือกินอาหารอ่อนๆแล้วเบาลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแผลในกระเพาะอาหารหรือคนที่มีภาวะประวัติความดันสูงไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้เกินเกณฑ์อายุแล้วนะเพราะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณ40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาวะหัวใจอ่อนๆตามวัยพวกนี้ก็จะมีอาการแน่นหรือจุกแน่นหน้าอกเพราะว่าหัวใจกับกระเพาะอาหารมันไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะเวลาที่เรากินอิ่มเกินไปเนี่ยบางครั้งมันจะไปท้นเอาหัวใจก็ทำให้เกิดอาการได้เหมือนกันมันก็จะไปเบียดกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เราปรับจากอาหารก่อนแล้วก็ต้องดูว่าคุณสำเรียงอ่ะมีฟันอ่ะเคี้ยวอาหารดีไหมเคี้ยวละเอียดหรือเปล่าอาหารเป็นของทอดไหมหรืออาหารเป็นนิ่มๆอ่อนๆแล้วก็ยังมีอาการอยู่เราก็ต้องไปปรับเรื่องพฤติกรรมอาหารด้วยแล้วก็แนะนำว่าอาการนี้ควรแจ้งคุณหมอประจำด้วยว่าเรามีอาการแบบนี้คุณหมอเขาจะได้ตรวจโดยละเอียดเพิ่มขึ้นแต่เราก็สามารถจากอะไรนะ
3: บางครั้งนะกินอะไรลงไปแล้วมันออกร้อนคอออกร้อนไปถึงกระเพาะเลยจ้ะ
2: เหรอร้อนคอด้วยเหรออาการคล้ายๆกดไหลย้อนเลย
3: จ้ะ
2: ลองกินยาต้มดูก่อนไหมเบาหวานไม่มีใช่ไหม
3: เบาหวานไม่มีจ้ะ
2: เราก็ลองต้มยาดูพวกมีขิงมีอบเชยมีมะตูม3ตัวพอขิงอบเชยมะตูมขิงสักแง่งนึงอบเชยแท่งขนาดนิ้วชี้ของคุณสำเรียงอ่ะสัก 2-3 แท่งอบเชยที่เราใช้ทำพะโล้ค่ะแล้วก็มะตูมที่เราทำน้ำมะตูมอ่ะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเอามาสัก5ชิ้นเอามะตูมมาย่างก่อนนะคะให้หอมๆหลังจากนั้นเอาไปใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปสัก2ลิตรต้มให้เดือดต้มให้เดือดเดือดในที่นี้ก็ชิมดูด้วยว่าขิงออกรสชาติหรือยัง ขิงออกรสชาติหรือยังถ้าขิงออกรสชาติแล้วได้กลิ่นมะตูมแล้วได้กลิ่นอบเชยแล้วกรองเก็บไว้เอามาดื่มหลังอาหารที่หรือเวลามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นโรคของในผู้สูงอายุนะเราต้องระวังด้วยฟันคุณสำเรียงเคี้ยวละเอียดดีไหมฟันยังครบหรือเปล่าคะ
3: ฟันไม่มีละจ้ามันก็มีแต่
0: ฟันไม่มีฟันแล้วหัวเราะ
2: แล้วอาหารที่กินเป็นอาหารย่อยง่ายๆต้มนิ่มๆหรือเปล่าคะ
3: บางครั้งก็กินผักนะจ๊ะผักต้มผักอะไรนี่แหละ
2: เราก็ต้องไปกินผักต้มเปื่อยๆนะของที่กินก็ต้องต้มนิ่มๆนะคะเพราะว่าฟันเราไม่มีอาการท้องอืดมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว
3: ยังกิน
2: ต่อให้แก้ไขยังไงอะไรนะจ๊ะ
3: ยังกินฟักทองนี่ไม่ได้เลยเลยจ้ะฟักทองกินจะออกร้อนคอทั้งวันเลย
2: เหรอเคยเจอเหมือนกันนะคะบางคนกินฟักทองแล้วมีอาการตอนนี้ยังไงคุณสำเรียงลองไปปรับกินอาหารอ่อนๆ ก่อนนะคะนิ่มๆต้มนิ่มๆเพราะว่าฟันเราไม่มีแล้วฟันเราลำบากก็จะทำให้ท้องอืดบ่อยๆผักสดก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าผักสดยิ่งทำให้ท้องอืด
0: ค่ะ
2: นะคะผักต้องเอาไปต้มทุกครั้งนะคะต้องไปต้มทุกครั้งแล้วก็ลองต้มยากินดูอาการก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะคะ
0: ลองดูนะจ๊ะ
3: ขอบคุณมากจ้า
2: จ้าขอบคุณนะคะคุณสำเรียง
0: อ๋อค่ะก็มีผลเหมือนกันนะคะสำหรับอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอาหารที่มีกรดหรือว่าทำให้มีอาการท้องเฟ้อท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดด้วยใช่ไหมคะ
2: อาหารด้วยค่ะรสของอาหารเช่นเปรี้ยวเผ็ดอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วถ้าฟันไม่มีอาหารต้องนิ่มอย่างเดียวเลยค่ะนิ่มและย่อยง่ายถ้าเราไปกินผักสดอะไรด้วยเนี่ยแล้วฟันเราไม่มียิ่งไปกันใหญ่ค่ะก็จะยิ่งท้องอืด
0: ค่ะ
2: ของทอดของมันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเนื่องจากว่ามันจะแข็งด้วยแล้วก็ไขคนโรคเนี้ยมันจะเกิดในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็จะเกิดอาการท้องอืดได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: ช่วงที่2ครับ13:33ยังอยู่กับอาจารย์เนตรดาวนะครับคุยกันทุกเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตอบคำถามท่านผู้ฟังทั้งทาง Facebook Live รวมไปถึงทางโทรศัพท์นะครับที่จะเปิดรับสายที่เบอร์โทรศัพท์022769718โทรศัพท์มาตอนนี้ได้เลยนะครับ022769718คุยกันตรงๆกับอาจารย์เนตรดาวนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดไป1สายในช่วงที่แล้วช่วงนี้ก็ช่วงครึ่งชั่วโมงนี้นะครับเป็นช่วงทองจริงๆต้องบอกนี้ฟังก็
0: มีทาง Facebook ไลน์ถามมาด้วยนะคะคุณนีนีมีสุขบอกว่ายอดอ่อนของต้นทองอุไรนำมาทำรับประทานอะไรได้บ้างไหมคะเพราะว่าติ่งกิ่งมันออกดอกออกยอดบ่อยเหลือเกินตัดไม่ไหวแล้ว
2: มีเคยเห็นคนทานอยู่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติมันจะขมขมรสชาติมันจะขมขมก็กินเป็นผักยอดอ่อนเขาบอกกินผักสดก็ได้กินกับพวกลาบพวกก้อยอะไรพวกนี้ค่ะบางคนก็เอามาหั่นซอยใส่ไปในบางคนก็เอาไปเจียวกับไข่ไปผัดแล้วแต่ค่ะแต่จะขมขมค่ะ
0: มันมีสรรพคุณไหมคะอาจารย
2: ์เขากินตามปกติอะค่ะลดขมส่วนใหญ่มันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดอยู่แล้วแต่ยอดอ่อนต้องระวังนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นพวกโรคข้
0: อ
2: โรคตาอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังพวกยอดอ่อนต่างๆด้วยค่ะ
0: อ๋อค่ะสำหรับคนที่เป็นเรื่องโรคข้อก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับมีสายมาจากคุณสุธีจากชัยภูมิครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
11: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามาอะไรขอนแก่นใช่ไหมครับมียารักษามีรักษาเกี่ยวกับจะตาเป็นต้อกระจกไหมครับผมตามัว
2: ต้อกระจกแนะนำคุณสุธีว่าคุณหมอนัดผ่าหรือยังคะ
11: โอ้ไปตรวจแล้วเขาไม่ทำอะไรให้ครับเขากล้องมีไฟฉายส่องดูตา
2: ค่ะ
11: เขาก็บอกว่าไปซื้อเว้นกันแดดใส่นะลุงครับ
2: อ๋อแสดงว่ามันยังไม่สุกอะค่ะมันยังไม่สุกคุณหมอเขาจะรอลอกอย่างเดียวรอให้มันสุกก่อนแต่ตอนนี้มันจะตามัวเวลาออกแดดก็จะยิ่งตามัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่แว่นกันแดดนะคะมันจะลดภาวะการมัวเวลาออกแดดได้แต่ถ้าอยู่ในที่ร่มอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นดีกว่าออกแดดกลางวันมากๆเมื่อสุดทีไปที่มหาลัยขอนแก่นได้ค่ะเขามียาชื่อว่าสัพพะต้อยที่บอกอะค่ะเขามีให้อยู่ก็สามารถบรรเทาอาการได้แต่เมื่อถึงเวลาต้อมันสุกแล้วก็ยังแนะนำให้ลอกต้ออยู่ดีนะคะ
11: คือผมอยากจะเรียนถามอย่างว่าใช้เวลานานไหมครับปวดตอดปวดตาบอด
2: ไม่บอดปัญหาในที่นี้ไม่ต้องปวดตาบอดแต่ถ้าเราทิ้งต้อกระจกไว้นานๆ นะคะตัวกระจกตามันจะถูกดันแล้วมันอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้แต่ตอนนี้ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นระหว่างรอหมอเนี่ยรับประทานยาตัวนี้ไปก่อนมันก็ช่วยชะลอเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ได้ทำให้หายไปได้ก็ยังไงก็ยังแนะนำคุณสุธีว่าถ้าถึงเวลาคุณหมอบอกอ่ะมานัดผ่าดีกว่าก็อยากให้ไปลอกค่ะก็จะง่ายกว่าแต่ตอนนี้ถ้าอยากจะไปหาที่ขอนแก่นก็สามารถไปหาได้เขาก็มียาตัวนี้อยู่ค่ะ
11: ผมทวนวันอีกครั้งได้ไหมครับ
2: วันที่ก็เสาร์อาทิตย์เนี้ยเป็นต้นไปติดต่อกัน3เสาร์อาทิตย์ก็คือ11 12 18 19 25 26เขาคือออกทั้งเสาร์อาทิตย์เลยแต่ปกติเขาจะออกแค่วันเสาร์อย่างเดียวแต่พอทีมเราไปเขาออกให้คนไข้อ่ะได้มาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ เพราะฉะนั้นจะมีแค่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะที่มีเฉพาะเสาร์อาทิตย
0: ์
2: ก็คือ11 12 18 19 25 26ค่ะ
0: ค่ะอยู่ใกล้ๆก็ไปดูนะคะ ไปตรวจ
2: ชัยภูมิอยู่ใกล้ๆค่ะอยู่ใกล
11: ้80กิโลครับ ขอบคุณเท่านี้แหละครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: คุณสุธีนะคะจากชัยภูมิค่ะตาต้อกระจกนี่คือต้องจมัวใช่ไหมคะอาจารย์มันจะเหมือนเลนไม่ชัดเลนตา
2: เราเหมือนมองผ่านหมอกอะค่ะเหมือนมองผ่านหมอก
0: มัน
2: ก็จะมีฝ้าๆขาวๆเวลาออกแดด
0: ก็ต้อง
2: รอถ้าใส่แว่นกันแดดปุ๊บมันทำให้มองเห็นชัดขึ้น
0: ค่ะ
2: ค่ะแต่ถ้าอยู่ในที่ร่มอยู่ในที่ร่มไม่ได้โดนแดดก็จะเห็นชัดกว่าที่เราออกแดดหมอก็เลยแนะนำว่าใส่แว่นกันแดด
0: แต่
2: แว่นกันแดดเนี่ยไม่ใช่ราคา99 บาทนะคะแว่นกันแดดควรจะต้องให้เขาทดสอบว่ามันสามารถกันแสง UV ได้จริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: นะคะจะได้ปลอดภัยค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือต้องถนอมรักษาสายตาไว้ก็คือจนกว่ามันจะสุกจริงๆแล้วก็คือตามอายุเนี่ยแล้วก็ไปลอก
2: ใช่ค่ะ
0: ทําก็จะใสชัดขึ้นเหมือนเดิมไม่ตาบอดนะคะอาจจะกลัวกันเน
1: า
0: ะแม่อาจจะกลัว
1: กลัวเกินไปนะจริงเอาล่ะครับคุณศรีเมืองจากจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: ฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะคุณหมอดีเจด้วยจ้าคือว่าดิฉันไปตรวจผลเลือดตรวจเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลธวัชบุรีเขาบอกว่าไตกำลังเสื่อมนี่มันจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะ
2: คุณศรีเมืองอายุเท่าไหร่คะ
12: จ้า
2: คุณศรีเมืองอายุเท่าไหร่คะ

0: แล้วก็ให้กำกับดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเสื่อมตามวัยอะค่ะหรือเริ่มไตเสื่อมเนี่ยคุณศรีเมืองต้องดูว่าคุณศรีเมืองเองกินน้ำในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนน้ำในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: ก็เกิน7 แก้ว 8 แก้วอยู่ประมาณนะคะ
0: โอเคเพราะฉะนั้น
1: กินน้ำเยอะค่ะ
0: ดีกินน้ำเยอะดีแล้วแต่ก็หมายความว่าอาหารที่มีรสจัดที่น้ำแกงที่เราต้องซดที่เป็นซุปหรือแม้กระทั่งส้มตำที่เราใส่ปลาร้าเยอะๆของอะไรที่มันหมักดองที่เป็นรสเค็มอะค่ะคุณศรีเมืองต้องไปลดมันเริ่มลดมันได้แล้วลดลงแล้วเริ่มพยายามที่จะกินให้มันอย่างเช่นกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มพยายามเพิ่มรสจืดในชีวิตลดอาหารที่มีรสเค็มลงแล้วก็ดื่มน้ำให้มากเพื่อให้ผลของค่าเลือดผ่านไปอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นเพราะยังไงคุณศรีเมืองต้องกินยาประจำอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะนั้นเมื่อกินยาประจำเรารู้ว่ากินยาประจำเราก็ควรจะต้องกินน้ำสะอาดเพื่อให้ร่างกายได้ชะล้างเอาสิ่งต่างๆออกไปด้วยแล้วก็ไปเพิ่มค่า eGFR คือค่าเลือดผ่านไตอะค่ะเพิ่มมากขึ้นยิ่งมากยิ่งดีเกินกว่า90ขึ้นไปยิ่งดีเพราะฉะนั้นมันจะดีได้ก็คือกินน้ำให้เหมาะสมกินน้ำมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเกลือแร่เจือจางหัวใจก็จะพังกินน้ำน้อยไปก็ไม่ดีการจะเอาของเสียจากระบบก็ไตก็ทำลำบากเพราะฉะนั้นกินน้ำอย่าต่ำกว่า8แก้วหรือกินน้ำสักวันละ2ตอนนี้น้ำหนักคุณศรีเมืองเท่าไหร่คะ
1: น้ำหน
0: ั
1: ก43 กิโลค่ะ
0: 43 กิโลอย่างน้อยวันหนึ่งก็อย่าต่ำกว่าลิตรครึ่งก็แค่นั้นน่ะ
1: ก
0: ิน
1: แต่ข้าวประมาณไปแล้วก็ประมาณ1ขวดโค้กครึ่งจ
0: ้ะจ้ะดีแล้วจ้ะดีแล้วแต่ว่าไปลดอาหารลดจัดด้วยแล้วก็ผักสีเขียวจัดๆก็เบาลงหน่อย
1: จ้ะกินจัดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้ต้องกินจืด
0: ได้จ้ะได้จ้ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อาหารลดจัดพวกรสเค็มอะไรพวกเนี้ยลดลงนะจ๊ะเพราะว่าแกงจืดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจืดนะแกงจืดก็ใส่ก็สามารถทำให้เค็มได้เพราะฉะนั้นระวังเรื่องอาหารรสเค็มด้วยค่ะแล้วก็ผักสีจัดๆก็เลี่ยงบ้างนะคะแล้วก็ไปหาผักสีขาวมาเพิ่มบ้างแต่แล้วก็กินผักสีเขียวได้นะก็กินปลาตายสลับสับเปลี่ยนกันไปหลายๆอย่างแล้วก็ระวังอาหารรสเค็มค่ะ
1: จ้ะไม่เป็นอะไรมากนะคะ
0: ไม่หรอกค่ะใจเย็นๆแล้วเราก็รักษาสุขภาพของเราไป
2: ค่ะ
1: จ้า
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณศรีเมืองค่ะ
2: คุณศรีเมืองนะคะก็เขาให้กินน้ำเยอะๆนะคะอาจารย์กินน้ำ
0: คือคำว่ากินน้ำเยอะๆเนี่ยเราต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนว่ากินจิบๆกินบ่อย
2: ๆ
0: แล้วก็ประมาณสักลิตรครึ่งไม่เกิน2 ลิตรอย่างเงี้ยในคนที่ไอ้น้ำหนักไม่ได้มากอะไรแต่บางคนบอกกินน้ำเยอะๆกินถึง3-4 ลิตรแล้วตัวเองมีน้ำหนักนิดเดียวเดี๋ยวเกลือแร่ในร่างกาย
2: เกิน
0: กลาง
2: ก็ไม่ดี
0: หัวใจก็จะมีปัญหาตามไปด้วยค่ะ
2: ค่ะบางคนที่เขาบอกว่าอาจารย์หมอให้กินแกงจืดเดี๋ยวนี้แกงจืดก็ใส่ผงปรุงรสมันก็จะมีรสชาติที่แบบมันไม่ใช่แกงจืดจริงๆอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
3: อร่อยทีเดียว
2: เค็ม
3: คร
2: ับ
3: เอาละครับคุณสมจิตนะครับจากจังหวัดนครนายกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสมจิต
4: ค
2: ่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ดิฉันอายุ82นะคะ
2: โอ้ค่ะ
4: เป็นไตระยะ3
0: ค
4: ่ะทีนี้ดิฉันไปทานน้ำอีกไอ้น้ำกระชายเนี่ยมันทานได้ไหมคุณหมอ
0: จริงๆมันจะเพิ่มทำให้ไตมีภาระหนักขึ้นนะคะ
4: กระชายที่ปั่นน้ำกินอ่ะนะคะ
0: ใช่มันจะเพิ่มภาระให้กับไตเราด้วยค่ะส่วนใหญ่เราจะแนะนำคนไข้ให้กินน้ำสะอาดตามปกติแล้วก็ไปลดพวกผักใบเขียวพวกนี้ค่ะแล้วก็อาหารลดจัดๆพวกลดเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรพวกนี้ให้ลดลงเบาๆหน่อยแล้วกินอาหารออกแนวจืดๆมันก็จะช่วยได้ด้วย82ปีในระยะที่3อะค่ะเราประคองมันได้นะคะเราอยู่กับมันได้แบบไม่ต้องซีเรียสเพียงแต่เราอย่าไปสรรหาอะไรมาเพิ่มให้กับร่างกายเราโพแทสเซียมที่อยู่ในกระชายก็มีนะคะ
4: คือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไอ้กล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยกล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยมันทานไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ปกติโพแทสเซียมอยู่ในกล้วยน้ำว้าโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในกล้วยน้ำว้าอยู่มากที่สุดในกล้วยหอมแล้วก็อยู่

0: มากๆหรือในส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือโรคไตเนี่ยเขาห้ามทานกล้วยน้ำว้าหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ทานได้นะคะแต่ไม่ให้ทานมากถ้าเราจะซีเรียสเนี่ยเข้าระยะ 3A 3B ลงไปแล้วค่ะไปจนถึง4พวกนี้เริ่มซีเรียสแล้ว4 5นี่ซีเรียสมากแล้วเพราะนั้นระยะที่3เนี่ยค่ะเราอยากจะทานแล้วก็ทานได้บ้างลูก2ลูกพ
2: อ
1: ก็
0: ใช้ชีวิตให้เป็นปกติ
1: ละไอ้กล้วยน้ำว้าที่เอาไปแปรให้มันสุกแล้วเนี่ยมันโปรตีนเส้นมันจะลดลงไหมหรือมันเท่าเดิม
0: ก็เท่าเดิมอะค่ะ
1: เพื่อเอาไปทำห่อก็ต้มวัดเอาไปทำสุกแล้วเอาไปทำนี้มันก็เท่าเดิม
0: มันก็ยังมีอยู่ในก็อยู่ในนั้นละค่ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้ามันอยู่ในข้าวต้มมัดเนี่ยค่ะมันกล้วยมันจะเหลือนิดเดียวเลยนะคะเขาไม่ได้ใส่กล้วยไปทั้งลูกเขาจะปอกฝานเป็นแบนๆใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะ
1: ฟังหรือในอย่างที่กล้วยดิบที่ข้าเอาไปอบแล้วเป็นกล้วยก็ไออบที่ทานแล้วกรอบมัน
0: จะ
1: มันกินได้นะ
0: บางคนเขาก็เรียกกล้วยเบรกแตกใช่ไหมเขาจะมีเกลือผสมอยู่ด้วยก็ต้องคอยระมัดระวังค่ะ
1: แต่ว่ามันไม่มีโปรตีนเตี้ยมสูงใช่ไหมคะ
0: ก็มันก็มีค่ะแต่มันเบาลง
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ดิฉันจะก็ไม่จะกินอะไรก็กลัวหมดเลยก็เลยอยากจะแย่ๆแล้วน้ำกระเจี๊ยบมาหาคุณหมอน้ำกระเจี๊ยบต้มนี่ทานได้ไหม
0: น้ำกระเจี๊ยบแดงอะไรคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ทานตลอดเวลาทานเป็นแก้วก็ไม่ซีเรียสนะคะก็ทานได้ค่ะด้วย82ปีแล้วก็ไตอยู่ในระยะ3อย่าเพิ่งเครียดขนาดนั้นนะคะ
1: แล้วท่านนิดนิดหน่อยคือว่ามันล้างไขมันในลำไส้ดิฉันมีไขมันนิดหน่อยหมอให้ทานยาไขมันอยู
0: ่ก็ดีค่ะคือยาไขมันคุณหมอให้ทานแล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วก็ได้ค่ะอยากกินน้ำกระเจี๊ยบก็กินค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่ากินทั้งวี่ทั้งวันกินทุกวันอะไรเงี้ยนานๆเรากินครั้งนึงก็ไม่ซีเรียสอะไรนะคะคุณหมอก็ห้ามอะไรไหมล่ะคะคุณหมอก็ห้ามเลย
1: ไม่ได้บอกอะไรค่ะเขาไม่ได้บอกอะไรฉันเลย
0: มันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นไงคะเพราะฉะนั้น
1: ยังไม่ได้
0: บอกด้วยวัย
1: หมอไตเลยค่ะไปเจอแค่หมออายุรกรรมธรรมดา
0: เขาก็อ่านจากผลแลบไหมคะ
1: ผลแลบ
0: เขาอ่านจากผลแลบถ้ามันซีเรียสเนี่ยเขาส่งไปแล้วค่ะเขาส่งไปหาหมอไตแล้ว
1: เหรอคะ
0: ค่ะ
1: ไปฉันเอาลูกหม่อนมาทำน้ำเนี่ยมันบ่งงสายตาใช่ไหมคะลูกหม่อนนะลูกหม่อนลูก
0: ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดช่วยในเรื่องของการบ่งงสายตาค่ะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเรา82ปีสายตาเราก็จะเป็นไปตามวัยมันก็จะยาวเพิ่มขึ้น
1: ดิฉันขาต้องเอียงมาหลายปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ได้ยินอยากทราบว่ามันบ่งงไตหรือเปล่าบ่งงในสายตาใช่ไหมคะ
0: คือพอเราผ่าต้อกระจกคุณหมอก็ใส่เลนส์มาให้แล้วเราก็จะส่วนใหญ่คุณหมอจะใส่เลนส์มองไกลให้มองใกล้ก็ใส่แว่นเอานะคะเหมือนกับอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือก็ใส่แว่นเอาเขาก็จะใส่เลนส์มองไกลมาให้ถ้าตราบใดที่เรายังมองเห็นชัดเจนไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวลค่ะ
1: ก็มองเห็นเนี่ยแต่ว่าก็มองเห็นธรรมดาแต่ว่าบางทีเราดูทีวีเนี่ยบางทีดูนานๆหน่อยหรือว่าทักทู่มันตามันจะเบลอๆ
0: อ๋อเป็นเรื่องปกติค่ะสายตามันจะเริ่มล้าแต่ถ้าอยากจะกินเบอร์รี่กินหม่อนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็รับประทานได้แต่ก็ต้องจำไว้ว่าถ้าเราอยากจะดูแลเรื่องไตเนี่ยอะไรที่มันสีจัดๆเข้มจัดๆเนี่ยนานๆกินครั้งก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ระวังอาหารที่มีรสจัดคุณหมอเขาเตือนไว้เพื่อให้เราจะได้ระมัดระวังอาหารเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองค่ะถ้ามันซีเรียสคุณหมอก็จะส่งหาหมอเฉพาะทางเรียบร้อยแหละตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งก็ไม่ต้องซีเรียส
1: ค่ะก็ยังไม่ได้ส่งแล้วอีกอย่างนะคุณหมอเรียนสงสัยดิฉันต้มน้ำมะละกอดิบเนี่ยมะละกอดิบมาต้มแล้วก็เอาใบหม่อนเขียวอ่ะมาต้มด้วยแล้วก็ตะไคร้ด้วยนะพี่แน
0: นอะไรนะไม่ได้ยินหายไปแล้วมีมะละกอดิบใบหม่อนตะไคร้
1: มะละกอดิบ
0: ยังไง
1: ไปต้ม
0: มะละกอดิบใบหม่อนตะไคร้ค่ะแล้วยังไงต้
1: มแล้วทานน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วทานได้ไหมคะหมอ
0: ปัญหาของคุณสมจิตอ่ะอาจจะทานอะไรเยอะไปหน่อยนะคะต้องระวังสิ่งเดียวที่คุณสมจิตยังไม่กล่าวถึงให้ทานเป็นปกติคือการดื่มน้ำสะอาดตามปกติธรรมดาเนี่ยเราต้องดื่มน้ำสะอาดตามปกติธรรมดาให้ดีก่อนแล้วเราอยากจะเสริมน้ำอะไรเนี่ยก็เสริมไป ก็เสริมไปได้เป็นครั้งคราวไม่ให้กินอะไรต่างน้ำโดยเฉพาะเรารู้ว่าไตเราอยู่ในระยะที่3เนี่ยการกินอะไรต่างน้ำต้องคอยระมัดระวังกินน้ำปกติธรรมดาน้ำสะอาดของเราเนี่ยให้พอกับร่างกายเราต้องการก่อนหลังจากนั้นเราอยากจะได้อะไรเสริมนานๆครั้งก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะป้าสมจิตค่ะอายุ82เนาะดูแล
0: ก็เก่งจังชัดแจ๋วอยู่เลย
2: เก่งยังเก่งอยู่ค่ะ
3: ระมัดระวังมาก
2: ดูแลสุขภาพแต่ว่าก็ไม่ให้กังวลนะคะอาจารย์ก็เน้นว่าอย่าไปกังวลทำชีวิตให้เป็นปกติกินน้ำสะอาดคุณป้าอาจจะหาของที่พยายามจะดูแลรักษาสุขภาพแต่อาจจะทำให้มันมากไปเดี๋ยวมันก็จะ
3: ต้องวนเป็นโรคเครียดตามมาอีก
2: ใช่
3: เพราะว่าโรคไตแต่ต้องยอมรับว่าโรคไตเนี่ยบางครั้งมันมีข้อจำกัดเยอะจริงใช่ไหมอาจารย
2: ์
3: เรื่องอาหารการกิน
0: ด้วยวัยด้วยค่ะ82 ปีด้วยวัย82 ปีค่าไตที่มันทำงานมานมนานแล้วอยู่ในระยะที่3คุณหมอก็เตือนเพื่อมันจะได้พัฒนาไป 3A 3B 4 5อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเมื่อหมอเขาเตือนก็ไม่ได้หมายความถ้ามันซีเรียสหมอเขาจะส่งไปหมอเฉพาะทางอยู่แล้วล่
2: ะ
0: ตอนเนี้ยเขาก็เลยเตือนไว้เพื่อเราจะได้ดื่มน้ำสะอาดให้ดีหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเค็มจัดๆแล้วก็เบาลงหน่อยพวกเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้เราใช้ชีวิตปกติได
2: ้ค่ะเดี๋ยวเราไปสายต่อไปนะคะ
3: ครับผมคุณวัดจากจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: อาจารย์ครับขอถามให้กับตัวเองคือเวลากลางคืนนะครับลุกขี่ประมาณตี1ตี2เนี่ยครับคือกลับเข้าไปนอนใหม่มันจะไม่หลับเลยครับถึงเช้าเลยเป็นเพราะอะไร
0: เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุบางคนตี3ก็ตื่นแล้วค่ะ
4: ครับ
0: ของแผนไทยเรียกว่าลมกำเริบแผนไทยเขาเรียกว่าลมกำเริบเพราะฉะนั้นบางคนตีเราแนะนำให้ดื่มยาหอมก่อนนอนค่ะ
4: ยาหอม
0: หรือดื่มตอนเย็นหรือดื่มตอนเย็นก็ได้ค่ะ
4: ครับ
0: ดื่มตอนเย็นก็ได้แล้วก็ใช้ยาหอมจะใช้อินทรจักรก็ได้ค่ะเทพจิตนวโกฏทิพโอสถและพวกนี้ที่เป็นตำรับยาของชาติเนี่ย4ตำรับเนี่ยตำรับใดตำรับหนึ่งก็ได้ค่ะจะทำให้ระยะเวลาการนอนหลับของเรายาวขึ้นแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยไม่แนะนำให้กินน้ำเยอะๆคือช่วงตั้งแต่6โมงเย็นไปเนี่ยจิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำได้ค่ะไม่ได้แนะนำให้กินน้ำเยอะแต่ระหว่างเช้าจนถึงบ่ายเนี่ยเราสามารถกินน้ำได้เยอะแล้วก็จะปัสสาวะก่อนที่เราจะเข้านอนแต่พอใกล้เข้านอนแล้วเราพยายามจิบน้ำน้อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องลุกไปปัสสาวะตอนกลางคืน
4: ครับผมแต่อีกเรื่องนึงขอถามให้น้องชายหน่อยครับคือเขาจะลุกขี่เขาอายุประมาณ55 ปีครับเขาบอกว่าเขาลุกขี่คืนละ4-5 ครั้งนะครับมันผิดปกติอะไรนะครับ
0: ก็ต้องไปเช็ค2 อย่างค่ะไปเช็คดูต่อมลูกหมากกับเช็คเบาหวาน
4: อ๋อเขาไปตรวจมาแล้วครับเขาบอกว่าเบาหวานแล้วก็เริ่มเป็นแล้วก็ต่อมลูกหมากก็เริ่มเป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้น2 ปัจจัยนี้แหละค่ะที่ทำให้ลุกขึ้นตอนกลางคืนบ่อยๆตัวถ้าวันไหนเราบริโภคแป้งเยอะไปบริโภคน้ำตาลผลไม้ของหวานขนมนมเนยมากไปพอน้ำตาลมันขึ้นมันก็จะลุกขี่ตอนกลางคืนบ่อยกว่าปกติค่ะต้องคอยระมัดระวังอาหารหวานๆขนมหวานพวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าต้องควบคุมแล้วก็พยายามควบคุมเพราะเดี๋ยวเป็น2 อย่างผสมกันคราวนี้ไม่ต้องนอนแล้ว เข้าห้องน้ำอย่างเดียว
4: ขอบคุณครับผมครับอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะคุณวัดมีคุณมาเรียมอาดัมถามมาทาง Facebook ไลฟ์ค่ะบอกว่าเม็ดเลือดขาวเกินตอนนี้ขึ้นผื่นคันกินยาแก้แพ้อยู่มีสมุนไพรอะไรช่วยได้บ้างไหมคะ
0: ภาวะเม็ดเลือดขาวสูงอะค่ะมันเป็นสัญญาณเตือนเพราะว่าภาวะเม็ดเลือดขาวสูงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันตามปกตินะคะต้องบอกว่าตามปกติไม่ได้เป็นสาเหตุที่ต้องไปกังวลอะไรเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรการอักเสบภูมิแพ้ต่างๆอะไรพวกอย่างเนี้ยเม็ดเลือดขาวมันมี5 ชนิดแต่มันก็จะไปบ่งบอกเอาอันนี้เกิดการอักเสบเพราะอะไรเกิดจากการติดเชื้อไหมอันนี้เกิดจากการทำหน้าที่ป้องกันระบบน้ำเหลืองใช่ไหมหรืออันนี้เกิดจากภาวะภูมิแพ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูไอ้จำนวนเม็ดเลือดขาว5 ตัวเนี้ยว่าตัวไหนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะคะมีอาการผื่นคันใช่ไหมคะถ้ามีอาการผื่นคันมันก็เป็นระบบที่เม็ดเลือดขาวมันสามารถเกิดขึ้นได
2: ้
0: ไม่ต้องกังวลเพราะอาการผื่นคันลดลงการอักเสบลดลงการติดเชื้อน้อยลงเม็ดเลือดขาวมันจะกลับมาเป็นปกติเองค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนั้นเป็นระบบ เป็นระบบตอบสนองของร่างกายตอนนี้ทานยาแก้แพ้อยู่ก็ต้องหาให้ได้ด้วยนะคะว่าเราแพ้อะไรถ้าเราหาว่าเราแพ้อะไรได้เราจะได้หลีกเลี่ยงได้อาการแพ้นั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ทุกครั้งที่เรามีอาการผื่นคันแพ้เลือดขาวมันขึ้นอยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะ
2: คุณจุจากอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะคุณจุหูไม่ค่อยดีพูดดังๆอาจารย์หมอพูดดังๆอีกสักนิดนะคะ
5: อายุก็จะ80นี่นอนติดเตียงโรคไตระยะสุดท้ายแล้วก็เวียนหัวไม่หายเป็นเดือนแล้วค่ะคุณหมอ
0: ตอนนี้ความดันเท่าไหร่คะ
5: มันไปนอนโรงพยาบาลวิจัย 4-5 วันเขาก็ให้กลับก็ไม่ดีขึ้นมานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่กล้าเป็นอะไร
0: อาการเวียนหัว
5: เวียนหัวตลอดลุกไม่ได้เลยค่ะนอนจะติดเตียงเป็นเดือนแล้วค่ะ
0: ปกติคุณจุเดินได้ใช่ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพิ่งมาเป็นเนี่ย okay. อยู่มันเวียนวูบขึ้นมาเลยหัวหมุนซิ่วเลยค่ะในระยะสุดท้าย
0: ในระยะสุดท้ายอะค่ะคุณหมอก็จะจัดการอะไรให้เราไหมคะ
5: ไม่กล้าเมื่อการไปเขาก็อยู่ที่เตียงมาให้กลับบ้านเขากลัวติดเชื้อให้ความดันไขมัน
0: เราเพราะว่าคนที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นไตอะค่ะมันจะมีความดันอะแทรกเข้ามาทุกครั้งแล้วก็มีเลือดจางแทรกมาด้วยเพราะฉะนั้นพอความดันกับเลือดจางผสมผสานกันเนี่ยการเวียนหัวบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนต่างๆเนี่ยมันมาได้ทุกระบบเลยค่ะ
5: แล้วมันจะหายไหมครับคุณหมอ
0: มันก็ต้องดูว่าคุณหมอเขาจะจัดการทำอะไรกับเราบ้างคุณหมอมีพูดถึงเรื่องการฟอกไตไหมคะมีพูดถึงการทำเส้น
5: แต่ไม่ฟอกค่ะกล
0: ั
5: ว
0: อ๋อโอเคมันก็จะเนี่ยค่ะมันคืออาการนึงพอเราจ่ายยาให้ทานไปมันก็จะไปเพิ่มภาระกับไตซึ่งคุณจุต้องคอยระมัดระวังอาหารให้ดีนะคะ
5: เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
0: อาหารต่างๆที่มีรสเค็มผักที่มีสีต่าง
5: ๆก็พยายามไม่ทาน
0: สีส้มสีแดงสีม่วงสีเหลืองพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ทานผักที่มีสีขาวอาหารรสเค็มน่ะตัดได้ตัดทิ้งเลยทีนี้ถ้าคุณจูปฏิเสธคุณจูปฏิเสธการฟอกไตเนี่ยคุณจูต้องระมัดระวังการช็อกนะคะจะลุกจะเดินไปไหนต้องคอยระมัดระวังเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตโลหิตก็จางความดันก็สูง
5: และ
0: ของเสียในเลือดก็จะสูงคุณจูอาจจะเริ่มหลงลืมจำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาของเสียในเลือดสูง
5: ก็ไปโรงพยาบาลก็ให้เลือดมา2กระปุกเกลือแล้วให้กลับบ้านก็ไม่ดีขึ้นมานอนเป็นเดือนแล้วคุณหมอแล้วซ้อมก็ตื่นแน่
0: เพราะว่าไตเนี่ยมันจะปล่อยฮอร์โมนชนิดนึงเพื่อให้ร่างกายผลิตเอาเม็ดเลือดแต่พอเรามีปัญหาเรื่องไตในระยะสุดท้ายฮอร์โมนชนิดนี้ก็ไม่ถูกผลิตออกไปส่งออกไปอีกคุณจูก็จะต้องคอยแค่ถึงเวลาให้เลือด
5: ถ้าเราไม่ฟังจะเป็นแบบนี้ตลอด
0: เราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วพอเราบอกแนะนำยาให้คุณจู๊ทานคุณจู๊ก็จะมีภาวะฟอกไตเร็วขึ้นหรือช็อกเร็วขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังยา
5: ปวดที่ทานไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: อะไรนะคะ
5: แก้ปวดทานได้ไหมคะ
0: เราปวดจริงๆมันคุณหมอก็ไม่ได้แนะนำให้อยากทานแล้วแต่ว่าถ้าไม่ไหวคุณหมอก็ต้องให้ยาแก้ปวดแต่คุณจู๊ต้องระวังภาวะช็อกนะคะ
5: แบบยังไงเนี่ยกลัวเลยนอนพลิกทีก็หมุนติ้วอย่างลูกค้างเลย
0: ก็ต้องคอยระวัง
2: มีใครอยู่ดูแลไหมคะ
5: ไม่มีเลยค่ะ
2: คนเดียวด้วย
5: มันลำบากก็ค
0: ือโอ้ยสุดใจคุณชู้เลยคุณชู้คะถ้าคุณชู้ไม่ฟอกคุณชู้จะอยู่ในสภาวะนี้ตลอดอะค่ะ
5: ต้องฟอกใช่ไหมคะ
0: ก็ถึงเวลาถ้าคุณชู้ช็อกไปคุณหมอเขาก็ฟอกตรงบริเวณฉุกเฉินฟอกใกล้ๆคอ
2: ค่ะคุณจู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะดูแลตัวเองนะคะตอนนี้รายการหมดเวลาแล้วค่ะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณจู
5: ้ขอโทษด้วยค่ะได้ตรงไหนบ้างก็ติดต่อซื้อยาแผนไทยได้ตรงไหนบ้าง
0: เราถ้าเราไม่เจอคุณจู้เรายังให้ไม่ได้คุณจู
2: ้ต้องไปหาหมอค่ะ
0: คุณจู้อย่าซื้อยากินเองนะเดี๋ยวมีปัญหา
5: ค่ะก็ต้องทนอยู่ใช่ไหม
2: หมดเวลาแล้วนะคะ
0: ค่ะขอโทษด้วยค่ะ
2: ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะ ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์พบกับอาจารย์ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมว
3: ัน
2: น
3: ี้รายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
12: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
7: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
13: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้ว ลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
7: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
15: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
17: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองก็มาทำหน้าที่กันอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนของภาคใต้นะคะคุณฟังสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีความปลอดภัยและก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและหัวใจสำคัญก็คือความรักความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดวิถีชีวิตหรือว่าความเชื่อแต่ถ้าหากว่าเราเปิดใจรับฟังกันเคารพซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ภาคใต้ของเรานะคะเป็นดินแดนแห่งสันติสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่อบอุ่นเริ่มต้นง่ายๆนะคะจากการเป็นผู้ให้การแบ่งปันมีน้ำใจซึ่งกันและกันและการส่งต่อกำลังใจให้กับคนรอบข้างนะคะเพราะว่าเมื่อทุกคนร่วมมือกันความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวทุกชุมชนและทั่วทั้งภาคใต้ของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้สันติสุขจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับเชื่อมทุกพลังสร้างทุกโอกาสผนึกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชายแดนภาคใต้สืบสานแนวพระราชดำริพลิกโฉมเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคงและยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสปพร.ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพันเอกพัชรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถยกระดับศักยภาพและต่อยอดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะมีผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลามาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยแต่ละกลุ่มค่ะได้นำผลิตภัณฑ์และผลงานของตนเองมาจัดแสดงพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาศักยภาพของแต่ละกลุ่มให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทรัพยากรองค์ความรู้เทคโนโลยีและช่องทางการตลาดตลอดจนร่วมวางแนวทางขยายความสำเร็จของแต่ละกลุ่มไปยังชุมชนอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวพระราชดำริอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนผ่านการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ

0: ถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
1: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงศ์ครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
2: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
1: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
0: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะคุณฟังค่ะเวลาของรายการตายสันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตายสันติสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ชื่อย่อกฎหมายนี้เขาเรียกว่าเจสอบก็คือเป็นกองทุนที่จะต้องดูแลหลังจากที่โทษนะคนกระทำความผิดออกมานะท่านวิเชียร

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันอีกสักข่าวนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนรุ่นที่3ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนรุ่นที่3ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุรชัยกุลทองผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์นะคะสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำข้อเสนอโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีงบประมาณ2569โดยสนับสนุนให้ทสจดำเนินกิจกรรมผ่านกลไกขับเคลื่อนแผนลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

มีอากาศระดับจังหวัดในการอนุรักษ์พลังงานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายพัฒนากลไกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มฐานทรัพยากรชีวภาพและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน83คนคณะครูจำนวน14คนและคณะผู้บริหารจำนวน5คนรวมทั้งสิ้น102คนค่ะทางด้านรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่จะได้มีโอกาสสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดการตระหนักและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหวังว่านักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันเป็นแกนนำในการลดโลกร้อนต่อไปในอนาคต

ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินหมดลงอีกแล้วค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการคุณของแผ่นดินได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 14:07 นจนถึงเวลา 15:00 นทางคลื่น FM 98.5 MHz นะคะและวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหาหรือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารุณไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
7: พลตรีวิไทยลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพ จะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน KOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
11: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่6กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่รูปแบบใหม่ยกระดับคุณภาพบริการทางการเงินตอบโจทย์ยุคดิจิทัลนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดทำการธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวลัคนาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่และนางดารุณีมุ่งเจริญสรรพากรพื้นที่กระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยในโอกาสที่ได้เปิดทำการธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการณใจกลางศูนย์เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของชาวกระบี่โดยระบุว่ายินดีที่ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาและยกระดับธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ให้ทันสมัยสะดวกสบายพร้อมตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของธนาคารในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มองว่าการมีสถาบันการเงินที่ล้ำสมัยในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวโดยคาดหวังว่าธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกระบี่ให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันอันประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและบ้านเมืองทั้งนี้กิจกรรมเคารพธงชาติจัดขึ้นในเวลา 8:00 น.ของวันจันทร์แรกในทุกต้นเดือนเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปปลัดจังหวัดกระบี่นั่งหัวโต๊ะนำถกคพร.จังหวัดพิจารณาปัญหาบุกรุกและพิสูจน์สิทธิในที่ดินรัฐ6กรณีนายวิทิตเที่ยงไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดกระบี่หรือคพร.จังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกและพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ6กรณีได้แก่1กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของราษฎร3รายในพื้นที่ตำบลกอลันตาใหญ่อำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่ที่ระบุว่าเดือดร้อนจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่กอลันตาทับที่ทำกิน2กรณีการพิสูจน์สิทธิครอบครองที่ดินของราษฎร7รายในหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่รวม7แปลง3กรณีขอรังวัดโฉนดที่ดินหมู่ที่4ตำบลสารดานเกาะลันตาใหญ่อำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ได้จัดทำรูปแผนที่โดยถ่ายทอดผลการอ่านแปลตีความภาพทางอากาศกับระหว่างแผนที่ถ่ายภาพทางอากาศพร้อมลงสัญลักษณ์การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา 4. กรณีราษฎรร้องทุกข์ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินหมู่ที่5ตำบลตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งมีการร้องเรียนว่าเป็นพื้นที่คลองและไม่เคยมีผู้ใดถือครองมาก่อนโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวแต่ผลของคดียังไม่ถึงที่สุดสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่จึงเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือต้องรอผลของคดีให้ถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล 5. กรณีที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กที่ดิน25แปลงในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าต้องใช้ผลอ่านแปลของคณะอนุกรรมการอ ่านภาพถ่ายทางอากาศที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแต่งตั้งหรือนำผลการอ่านแปลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาใช้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและ6กรณีตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ได้จัดทำรูปแผนที่โดยถ่ายทอดผลการอ่านแปลตีความภาพทางอากาศกับระหว่างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพร้อมลงสัญลักษณ์การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมด้วยทั้งนี้การพิจารณาทั้ง6กรณีเป็นไปเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกและพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างรัดกุมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลยุวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11นายสมศักดิ์กิตติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลยุวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11ประจำปีงบประมาณ2569มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายชัยวุฒิเบญจอริยกุลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้จัดการทีมฟุตบอลผู้ฝึกสอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจำทีมเข้าร่วมและมอบหมายให้นายอรรถพลหิรัญพงษ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกฎกติกาและระเบียบการแข่งขันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการแข่งขันต่อไปณห้องประชุมพระนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่การจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวชนสนใจด้านกีฬาเกิดการพัฒนาและสร้างยุวชนให้มีศักยภาพมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ยุวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาในอนาคตได้โดยใช้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลยุวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11ประจำปีงบประมาณ2569กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่8ถึง22กรกฎาคม2569ณสนามฟุตบอลย่าเทียมสนามกระบี่อารีนาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น24ทีมแบ่งเป็นทีมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12ทีมและทีมจากสถานศึกษา12ทีมพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: หัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
13: ธรรมะประดับใจโดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.ขอเชิญชวนองค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย1ครั้งร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้การทุจริตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาครัฐรวมถึงพบเห็นการทุจริตแจ้งเบาะแสได้ที่เว็บไซต์ www.pacc.go.th แอปพลิเคชัน : แอปพลิเคชันทางรัฐและ Traffic ฟองดู Walk-in สำนักงานปปท.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปตท.เขต 1-9 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1206กด9นายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่รับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ที่มีข้อมูลหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ https://damrongthamm.moi.go.th สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลได้ทันทีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายโดยข้อมูลการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้แจ้ง จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: โดยเฉพาะเรื่องของภาคขนส่งจะต้องเร่งเปลี่ยนผ่านมาใช้ไบโอดีเซลนะคะเป็นพลังงานชีวมวลที่มาจากปาล์มอ้อยแล้วก็น้ำตาลซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลพลอยได้ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดียิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณเอติยังบอกว่าตนเองเนี่ยตัดสินใจเปิดเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะได้อธิบายภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจเผื่อใครที่จะมีคำถามนะคะก็จะได้ถามท่านได้แล้วก็ท่านบอกว่าคือก็จะพยายามเป็นคนตอบด้วยตัวเองนะแล้วก็เห็น
3: โอแต่ดูแล้วท่านก็คือโอ้โหเวลารัดตัวเลยนะคะแต่ท่านก็คือพยายามที่จะตอบแหละ
2: ใช่นะนะคะก็ถ้าใครที่สนใจและอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็เข้าไปติดตามในเพจของทางท่านรองนายกเอมิติได้นะคะ
3: ค่ะส่วนเรื่องของการปรับเกณฑ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569มาดูกันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังมีการพูดถึงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ที่ประชุมค่ะได้รับทราบผลการลงทะเบียนแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ในเบื้องต้นแล้วนะคะโดยได้มีการเห็นชอบเพิ่มกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ได้มีการสำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่การลงทะเบียนจำนวนกว่า 5,383,393 คนด้วยกันก็จะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนนะคะสำหรับการคัดกรองคุณสมบัติโครงการปีนี้ปี2569จะไม่มีเกณฑ์จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีที่บิดามารดาของผู้มีเงินได้เนี่ยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเพิ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะได้นำความเห็นของธนาคารประเทศไทยเนี่ยที่ได้เสนอประกอบการพิจารณาของครม.เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็จะนำมาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อรวมกว่า 100,000 บาทโดยจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรนะคะเนื่องจากสินเชื่อภาคการเกษตรเนี่ยมีลักษณะแตกต่างไปจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีนี้เป็นการเยียวยาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติก็เลยไม่สะท้อนถึงความสามารถในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทรัพย์สินของผู้ที่มีเงินได้เช่นเดียวกันกับสินเชื่อประเภทอื่นๆค่ะนอกจากนี้ตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ให้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นระยะเวลา2เดือนก็คือถ้าได้เนี่ยก็จะเริ่ม1สิงหาคมไปจนถึง30กันยายนนี้นะคะเนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในช่วงเวลาที่เขาเปิดลงทะเบียนกันซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะก็จะนำไปสู่การเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้พิจารณาก่อนจะมีการประกาศผลลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ก็คือ17กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะอีกไม่นานเนาะประมาณสัปดาห์หน้า
3: ใช่
2: ศุกร์วันศุกร์สัปดาห์หน้านะคะก็จะได้ทราบผลกันคือถ้าท่านใดที่พอประกาศชื่อออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราน่าจะเข้าเกณฑ์นะแต่ไม่มีชื่อก็ยังสามารถอุทธรณ์ได
3: ้อุทธรณ์ได้พออุทธรณ์ถึงที่สุดแล้วถ้าไม่ได้จริงๆท่านมาใช้อีกโครงการหนึ
2: ่
3: ง
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดยอดใช้จ่ายทะลุไปแล้วถึง 55,000 ล้าน นะคะข้อมูลล่าสุดจากวันที่5กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะก็เขาบอกกว่า 54,000 ล้านเนี่ย 54,000 ล้านบาทเนี่ยก็คือจากร้านค้าทั่วไปนะคะส่วนอีก 1,500,000 บาทเนี่ยก็จากยอดฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยทีเด
3: ีย
2: วอ
3: ย่าลืมใช้สิทธิ์กันก็แล้วกันวันนี้ผ่านมาแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6
2: วันที่6
3: บางคนอาจจะหมดแล้วเพราะว่า5วันเนี่ยก็คือถ้าใช้ครบเต็มอัตราก็คือจะเป็น5วัน
2: ถูกต้อง
3: บางคนยังไม่ได้ใช้เลยก็อย่าลืมใช้นะคะเพราะว่าเดือนต่อเดือนมันจะตัดสิทธิ์นะมันมีการเอาไปทบเดือนต่อไปนะคะก็ยังไง
0: ประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองก็มาทำหน้าที่กันอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนของภาคใต้นะคะคุณฟังสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีความปลอดภัยและก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและหัวใจสำคัญก็คือความรักความเข้าใจและความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดวิถีชีวิตหรือว่าความเชื่อแต่ถ้าหากว่าเราเปิดใจรับฟังกันเคารพซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ภาคใต้ของเรานะคะเป็นดินแดนแห่งสันติสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่อบอุ่นเริ่มต้นง่ายๆนะคะจากการเป็นผู้ให้การแบ่งปันมีน้ำใจซึ่งกันและกันและการส่งต่อกำลังใจให้กับคนรอบข้างนะคะเพราะว่าเมื่อทุกคนร่วมมือกันความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวทุกชุมชนและทั่วทั้งภาคใต้ของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้สันติสุขจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับเชื่อมทุกพลังสร้างทุกโอกาสผนึกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชายแดนภาคใต้สืบสานแนวพระราชดำริพลิกโฉมเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคงและยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสปพร.ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพันเอกพัชรชัยแทนขำรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถยกระดับศักยภาพและต่อยอดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะมีผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลามาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยแต่ละกลุ่มค่ะได้นำผลิตภัณฑ์และผลงานของตนเองมาจัดแสดงพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาศักยภาพของแต่ละกลุ่มให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทรัพยากรองค์ความรู้เทคโนโลยีและช่องทางการตลาดตลอดจนร่วมวางแนวทางขยายความสำเร็จของแต่ละกลุ่มไปยังชุมชนอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวพระราชดำริอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริม

0: สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
1: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
2: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
1: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันยังมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
0: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันยังมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

แล้วค่ะคุณฟังค่ะเวลาของรายการตายสันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตายสันติสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Yeah.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
7: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
8: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟอรารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆ่าโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน14สถานีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.ชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันมชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายเจริญยศสายทองค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีข่าวสารนะคะเกี่ยวข้องกับการฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของ17กรกฎาคมรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1สิงหาคมนี้และประเด็นนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นะคะและยังมีเป็นข่าวสารสำหรับรัฐบาลค่ะเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะและจะมีช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้ก็มีข่าวสารในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนั่นเองค่ะก็ประกอบไปด้วย3ช่วงดังนี้นะผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพกความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังท่านที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกทุ่งลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเลยนะครับสวัสดีครับ
3: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
0: ่ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: เข้าสู่ช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกับรายการ5แยกข่าวนะคะในประเด็นข่าวสารเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้นะคะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะโดยทางคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้มีการสรุปผลนะคะในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังการประชุมคัดกรองไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็กำลังรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อจะเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในวันที่14กรกฎาคมนะคะก่อนที่จะมีการประกาศ ศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยค่ะซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็พบว่ามีประชาชนแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า 19.15 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะโดยการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มหลักนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายแล้วก็ครอบคลุมผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะมีจำนวนประมาณ 13.18 ล้านรายด้วยกันค่ะโดยมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ปรับปรุงข้อมูลแล้วนะคะประมาณ 12.7 ล้านรายด้วยกันส่วนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บางส่วนนะคะก็คือเสียชีวิตแล้วขณะที่บางรายก็มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นก็สมัครใจที่จะสละสิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจำนวนประมาณ 1.04 ล้านรายด้วยกันซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ภาครัฐมีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้นะคะและกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านรายด้วยกันค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะในการดึงเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อให้การดูแลแล้วก็ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาย้ำค่ะว่าการดำเนินโครงการในปีนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ในข้อจำกัดด้านงบประมาณมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าปีงบประมาณ 2,570 จะมีการตั้งวงเงินเบื้องต้นไว้นะคะอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมานะคะแต่หากมีผู้ที่มีการผ่านเกณฑ์จำนวนมากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเสนองบกลางเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการในการรองรับนะคะโดยจะให้สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แทนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะและไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทมีเงินฝากหรือว่าสลักออมทรัพย์รวมกันนะคะไม่เกิน 100,000 บาทรวมไปถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะคะโดยจะไม่นำเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีของบิดามารดามาพิจารณานะคะหากไม่ได้มีการอุปการะเลี้ยงดูจริงเพื่อให้เป็นการคัดกรองสะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในวงเงิน300บาทต่อเดือนนะคะสำหรับการใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์ในการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิ์ช่วยเหลือค่าเดินทางผ่านโครงการภาครัฐที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็แอปเป่าตังนะคะหรือว่าสอบถามได้ทางธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เดิมที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศผลนั่นเองโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนผลการอุทธรณ์นะคะก็จะประกาศในวันที่14กันยายนนี้แล้วผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐแบบบูรณาการค่ะหรือว่า Big Data นั่นเองค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเลยนะคะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือและเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Negative Income Tech นะคะในอนาคตซึ่งก็จะช่วยให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะสำหรับวันที่17กรกฎาคมนี้ที่จะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์และมีการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารถัดไปนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนนะคะด้วยการเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านพักที่อยู่อาศัยให้สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองค่ะผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะพร้อมทั้งสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เหลือด้วยนะคะจากการใช้งานในการเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าค่ะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับทางภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดของประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยค่ะที่ทางรัฐบาลได้ผลักดันเพื่อจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนนะคะในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วนะคะก็ยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเราในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ให้บริการของทางการไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของทางการไฟฟ้านครหลวงได้เลยค่ะส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านระบบ PPIM นะคะของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทั้ง2ระบบก็ได้จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอาไว้นะคะรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารประกอบการสมัครรวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตในอัตรารับซื้อก็คือ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยที่มีระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้านาน10ปีด้วยกันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถเสนอขายไฟฟ้าได้นะคะไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปค่ะก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือนะคะจากการใช้งานซึ่งในส่วนของขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มจากการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์เลยค่ะและจากนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศผลการคัดเลือกและการดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนนะคะก็จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Service นะคะก็คือการให้บริการแบบครบวงจรเลยค่ะซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาการดำเนินการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เชื่อมั่นว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเนี่ย เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยค่ะในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมีบทบาทในการผลิตพลังงานสะอาดใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็สร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินด้วยนะคะควบคู่กันไปนั่นเองอีกทั้งก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคตด้วยนะคะซึ่งใครก็ตามนะคะที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมนะคะผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ให้บริการเลยนะคะก่อนที่จะยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับภาคครัวเรือนของประเทศเราอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะคะได้เปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะโน้นการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาติดตามในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นะคะซึ่งก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ที่จะเปิดฉากขึ้นนะคะบรรยากาศคึกคักของแฟนบอลทั่วโลกเลยก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งหลายคนค่ะก็มองหาของที่ระลึกเพื่อจะสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมชาติหมวกผ้าพันคอลูกฟุตบอลหรือว่าสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะก็เพื่อจะเก็บเป็นความทรงจำของมหากรรมกีฬาครั้งนี้นะคะแต่ในช่วงที่ความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่มิจฉาชีพนี่แหละค่ะจะอาศัยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภคเช่นกันนะคะหากจะขาดความรับผิดชอบก็อาจจะขาดความรอบคอบนะคะก็อาจจะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่เราได้สั่งไว้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะมิจฉาชีพก็มีวิธีหลอกลวงที่แนบเนียนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ค่ะหลายๆคนอาจจะพบเพจร้านค้าที่ใช้ชื่อโลโก้แล้วก็ภาพหน้าร้านคล้ายกับร้านค้าทางการนะคะก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะว่าเป็นผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำภาพสินค้าจริงเนี่ยมาใช้ด้วยรวมถึงสร้างรีวิวปลอมหรือว่าความคิดเห็นผู้ใช้ปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านค้านั่นเองและอีกหนึ่งกลวิธีที่พบได้บ่อยเลยค่ะก็คือการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนะคะอย่างเช่นการอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นหรือว่าเปิดสิทธิ์ให้สั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อกดดันให้กับผู้ซื้อนะคะให้รีบตัดสินใจโอนเงินโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบนะคะซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วร้านค้าก็จะปิดเพจนะคะแล้วก็ปิดการติดต่อหรือว่าไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้นะคะขณะเดียวกันก็ยังพบนะคะในการส่งข้อความ SMS หรือว่าข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อของที่ระลึกฟุตบอลโลกก่อนใครนะคะพร้อมกับแนบลิงก์ในการกดเพื่อยืนยันสิทธิ์หากว่าหลงเชื่อกดลิงก์ก็อาจจะถูกการติดตั้งมัลแวร์ในโทรศัพท์นะคะก็ถูกขโมยข้อมูลสำคัญหรือถูกหลอกให้โอนเงินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะซึ่งในการชำระเงินนี้นะคะก็ควรที่จะ ซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีการระบบคุ้มครองผู้ซื้อเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะโอนเงินได้หรือว่าขอเงินคืนได้หากไม่ได้รับสินค้าหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามปกนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรงโดยเฉพาะร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนหรือว่าไม่มีประวัติของการจำหน่ายที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะกับการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสวทประจวบคีรีขันธ์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นรายการที่ผลิตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันสุรางบารมีดำเนินรายการและช่างเทคนิควันนี้คุณธีรวุฒิผาติวิทย์ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีได้นำเสนอเรื่องของพระราชกิจกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรในด้านต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของรายการทั้งช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตามรอยพระเมตตาและสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับชมรับฟังในลำดับต่อไปค่ะเข้าสู่ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2514ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2514สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวนและผลทับทิมสำหรับบ้านเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลเดิมชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะในสมัยก่อนความเป็นอยู่ยากลำบากถนนหนทางเป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดและไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินต้องไปหาบมาจากตาน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในสมัยนั้นก็ยังไม่มีน้ำสลับการปลูกพืชอีกด้วยประกอบกับดินก็ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเลยกระทั่งวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถเดชสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรกพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะคะกับผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะ ช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์ผู้แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับถ้าพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่โครงการพระมิอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเต็มๆว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระมินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเรื่องสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นตสทปหรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่หมู่บ้านลมไทยขึ้นนะครับนั่นในความว่าเราได้ขยายผลโครงการพัฒนาขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสวีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระมิตรของพระองค์ท่านมาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านลมไทยของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์อาชีพบางไทรก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรหมู่บ้านครับ
3: การอย
2: ู่
3: ร่วมก
2: ัน
3: ก
2: ับ
3: คนก
2: ับ
3: ช้างน
2: ับ
3: จาก
2: วัน
3: น
2: ี้
3: เป็น
2: ยังไงครับครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านได้ตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีการผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกุลีมาเป็นแนวทางนะครับก็เรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสจากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับผ่านท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตรงนี้ก็ สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับครับ
3: ความที่บ้านรวมไทยก็จะเป็นบ้านที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะ
2: ครับ
3: เราจัดการเรื่องของอาหารช้างยังไง
2: จริงๆแล้วปกติเรื่องอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้างต้องอยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเราจึงควรที่จะไปสร้างแหล่งน้ําในป่าหรือไปสร้างแปลงหญ้าให้กับช้างในป่าซึ่งก็ได้น้อมนําพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติซึ่งพระองค์บอกว่าช้างควรอยู่ในป่าคาใดที่ช้างออกมานอกพื้นที่ก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างนะครับซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบคืออุทยานเนี่ยก็ได้หาเจ้าภาพในการมาหางบประมาณมาสร้างแหล่งน้ําสร้างแปลงหญ้าให้กับสัตว์ป่าช้างป่านะครับ
3: ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้คือจริงๆราษฎรของหมู่บ้านรวมไทยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีขอบเขตของการปฏิบัติของรัฐบาลอยู่เพราะงั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้ทำกินเท่านี้นะห้ามไปบุกรุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระราชบัญญัติแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
3: สุดท้ายอยากให้ผู้ใหญ่ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีในเรื่องของการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
2: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับราษฎรบ้านรวมไทยของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระพิมพีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โอกาสพระมรีนะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับ

0: ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัตน์พลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติดตามรับชมรับฟังค่ะ
3: ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมบำรุงรัตน์พลอยดำครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับสำหรับเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีผลกระทบกับพี่น้องราษฎรนะครับที่ดำเนินการกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540เป็นต้นมานะครับโดยเริ่มจากสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าช้างตายโดยผิดธรรมชาตินะครับเกิดจากฝีมือมนุษย์จำนวนหลายตัวนะครับทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงพระพันปีหลวงเราก็ได้ให้ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับก็ได้มีการเริ่มจากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ 20,000 กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนและไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวรคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแปลงหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระบรมราชาพระราชพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญกับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากมีการน้ำแหล่งหญ้าแหล่งอาหารโป่งเทียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกุยบุรีของเราก็คือที่เรียกกันว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าตั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเวทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเราส่วนเด็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน10-20คนนะครับแต่ปัจจุบันในสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคเทศท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจากทั้งโดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอําแล้วก็ที่อื่นต่อปลายซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะในส่วนในเรื่องของการนำเที่ยวและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการ

0: ั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและปักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะก็มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมราแฝงนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แรงของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือสำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์มอลเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสักแปดโมงเก้าโมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดรนเทอร์มอลที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดนถือหม้อขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่งของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับสู่ในพื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของคุยบดีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
0: ก็ถือว่าน้อยมากครับอาจจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องรัฐดองเขาทำการเพาะปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรเขาไปหลายบาทบางทีมันโดนทำลายบางทีถ้าเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลเขาคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำลายพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องรัฐดอนเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นแต่พอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าผลักดันเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาไม่ทันด้วยก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะควบคุมช้างกระทิงลิงหมีระเบียบปีพ.ศ. 2567นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ. 2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนก็เริ่มจากควบคุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินนะแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลนาสินแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ส่วนยูนิตเขาต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่นี้ก็มีพี่น้องรัฐดลก็มาแจ้งไปแล้วอยู่ประมาณ80กว่ารายแล้วทางผมมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบต.1ท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายถ่ายภาพประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจับของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการเรื่องดำเนินการอยู่ก็ประมาณนี้ฮะ
1: ณปัจจุบันนี้ช้างในพื้นป่าเพชรบุรีเราเท่าที่เรามีการครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยจากเดิมไหมครับ
0: จากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งก็ตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์มอลสำรวจพร้อมกันทั่วทุกอย่างมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำเกิดบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ครับก็จะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
1: ความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมคะเราจะดูยังไงคะ
0: จากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพิทักษ์ชาติกุยบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวที่พัทยาซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอยากให้หัวหน้าค่ะ
0: ครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชมรมแล้วก็พี่น้องและตรงนั้นพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดยหกโมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะอารมณ์อร่อยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ท่านต้องออกมาให้หมดนะครับการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โป่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดเนี้ยเป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้ยุ่งรถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับเราจะมีกฎรายละเอียดอีกคือย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทําเสียงให้สัตว์ตกใจไม่ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของไกด์ที่คอยดูแลครับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
1: สุดค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชปณิธานแล้วก็จะเป็นของในหลวงราชการที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้มาได้ฝากไ
0: หมก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกุยบุรีหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่าลูกหลานของเราเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเวลาเกิดการอะไรเขาสามารถสัมผัสได้มีเขาสามารถโต้ตอบได้ถ้าเกิดว่ามีการปฏิกิริยาแรงที่รุนแรงเขาจะเกิดความจำนะครับถ้าเราปฏิบัติรุนแรงต่อเขาก็จะรุนแรงต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอช้างก็ตั้งสตินะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยไม่ว่าจะการไปเที่ยวหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับไม่ทำร้ายเขานะครับเอ็นดูเขารักเขาแล้วก็ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมสำหรับจิตอาสาสำหรับคนที่รักช้างรักสัตว์นะก็เราจะมีกิจกรรมทำโป่งนะครับแล้วแต่เชิญชวนนะครับตั้งเป็นกลุ่มเข้ามาทำกิจกรรมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมให้ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปรับปรุงแปลงหญ้าเพราะว่าแปลงหญ้าพอผ่านไปเป็นหนึ่งปีเนี่ยบางทีสาบเสือหรือพืชชนิดอื่นที่เขาไม่ทานไม่กินเนี่ยก็จะลุกล้ำเข้าไปทำให้พืชของเขาเนี่ยเติบโตช้าก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกันครับ
2: ก คุณผู้ฟังคะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่นี่นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้จากทางสวทมหาสารคามนะคะซึ่งก็จะผลิตรายการเป็นสถานีถัดไปสำหรับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอำลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดังดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดในลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทั้งนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22.6 ล้านบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค เพิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจะตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
8: มาสุรศักดิ์อันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่6กรกฎาคม2569กับพี่นีน่านะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้ไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะคะซึ่งหลังจากได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายท่านคงได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะได้พากันไปท่องเที่ยวรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือแม้แต่ได้พักผ่อนอยู่บ้านพูดคุยกันอย่างอบอุ่นสิ่งเล็กๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังล้วนเป็นช่วงเวลาที่เติมพลังใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีนะคะและเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้นะคะทุกท่านก็กลับมาทำหน้าที่กันนะคะก็ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นการทำงานด้วยรอยยิ้มมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยและก็ขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความรักความเข้าใจและความสุขเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการบ้านนี้มีสุขนะคะก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องบ้านที่มีความสุขเท่ากับชีวิตที่มีความสุขนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านคือที่ที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดนอกจากจะใช้เวลาไปกับที่ทำงานแล้วชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็อยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะข้อแตกต่างก็คือเรามีอำนาจควบคุมสภาพแวดล้อมในบ้านของเรามากกว่าที่ทำงานด้วยเหตุนี้เราจึงมีโอกาสปรับเปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นที่แห่งความสุขนะคะมาลองกระตุ้นอารมณ์ของคุณที่บ้านด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ดูนะคะอย่างเช่นว่าเติมความสุขให้สัมผัสทางดวงตาด้วยการเปิดม่านช่วงกลางวันให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาพื้นที่ว่างจะดูสว่างสวัยพร้อมกับระดับวิตามินดีในร่างกายที่สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ย่อมทำให้จิตวิญญาณกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะช่วยให้ประสาทสัมผัสแห่งเสียงได้พักผ่อนบ้างโดยการแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวของคุณนะคะใช้เสียงข้างในเพื่อกำหนดน้ำเสียงโดยรวมของบ้านและเปิดเพลงที่ผ่อนคลายเมื่อนั่งพักผ่อนในพื้นที่นั่งเล่นเมื่อผ่อนคลายประสาทสัมผัสแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างนะคะบ้านเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นคุณนะคะมีคำกล่าวอยู่บ่อยครั้งว่าสภาวะอารมณ์หรือบุคลิกภาพในปัจจุบันของบุคคลจะสะท้อนอยู่ในบ้านที่เขาอาศัยอยู่แต่คำกล่าวนี้ไม่ได้หมายความถึงการตกแต่งหรือสีของผนังความสะอาดของบ้านมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับความเครียดหรือการไม่มีความเครียดและความแจ่มใสของสมองเช่นเดียวกับความคิดจิตใจที่รู้สึกดีที่ช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตแต่ละวันได้อย่างเป็นบวกและสร้างผลงานได้เรียกง่ายๆก็คือความสะอาดทำให้มีความสุขค่ะบ้านนะคะคือสถานที่ที่ก่อเกิดความทรงจำของครอบครัวค่ะซึ่งความทรงจำในวัยเด็กที่ล้ำค่าที่สุดหลายๆห่วงเวลาก็เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในบ้านนะคะอย่างเช่นกิจกรรมก่อนเข้านอนที่โปรดปรานหรือธรรมเนียมของครอบครัวสำหรับวันหยุดเมื่อใดก็ตามที่เราเครียดหรือเสียใจเราก็มักจะมองกลับไปที่ความทรงจำเหล่านี้เพื่อให้มีแรงใจนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมต่อได้เหล่านี้อยู่เสมอนะคะซึ่งการสร้างช่วงเวลาเช่นนี้นะคะไม่ต้องใช้แรงหรือเงินทองมากมายซึ่งหนึ่งในธรรมเนียมที่ดิฉันชื่นชอบมากก็คือการคุยกันตอนค่ำที่โต๊ะอาหารซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะได้เล่าถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่ต่างคนก็ประสบมาในแต่ละวันนะคะการคุยแบบนี้ไม่ได้แค่ทำให้เราเนี่ยได้คิดย้อนถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและปลดปล่อยช่วงเวลานั้นออกมาแต่ก็ยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำบ้านที่ทุกคนต่างก็รอคอยค่ะ

มาถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์นะคะได้แก่1การเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง2การยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยและ3การขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึงปี2569เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและสามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ Thai Wellness Therapist Program ระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนนะคะและยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีโดย5หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรองรับมาตรฐานจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะ

0: องนิทานพาเพลิน
1: ค่ะมาถึงช่วงของน้องๆหนูๆกันแล้วล่ะค่ะช่วงนิทานพาเพลินนะคะวันนี้นิทานที่จะนำมาฝากน้องๆหนูๆกันได้นำเรื่องกระต่ายรู้คุณมาฝากน้องๆหนูๆเชิญรับฟังค่ะ
2: กระต่ายรู้คุณ
3: ครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงเล็กๆอาศัยอยู่กับยายของเธอในบ้านหลังเล็กที่ชายป่าสองยายหลานมีอาชีพขายไข่ไก่แต่พักหลังๆนี้หมาป่ามักจะแอบมาขโมยแม่ไก่ไปกินเสมอๆใครๆก็รู้ว่าหมาป่าเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ไม่ว่าทั้งสองจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะจับมันได้สักทีดังนั้นวันหนึ่งสองยายหลานจึงช่วยกันวางกับดักไว้ที่ริมรั้ว
4: ยายจ๋ายายเจ้าหมาป่าติดกับเราแล้วล่ะจ้าหนูจะวิ่งไปดูนะจ๊ะ
5: โอ้ยเจ็บจริงๆเลยใครมาวางกับดักไว้แถวนี้นะเนี่ย
4: ว้าพลาดอีกจนได้ไม่ใช่หมาป่าสักหน่อยที่มาติดกับมึงกระต่ายตั้งหากกระต่ายตัวนิดเดียวเองดูสิน่าสงสารจัง
5: โอ้ยเจ็บจังเลยเธอเป็นคนวางกับดักฉันเหรอจ๊ะ
4: ใช่จ้าฉันเสียใจนะฉันตั้งใจจะดักหมาป่าแท้ๆไม่คิดเลยว่าจะต้องทำให้เธอเจ็บตัวนะมาฉันจะช่วยเธอออกจากกับดักนะ
5: เบาๆหน่อยสิจ๊ะ
4: ทนหน่อยนะจ๊ะกระต่ายเจ็บเดี๋ยวๆก็หายนะเอาล่ะเรียบร้อยโอ้โหแผลใหญ่ไม่ชิดเล่นเลยนะเนี่ย
5: โอ้ยแผลแค่นี้ฉันไม่เป็นไรหรอกจ้ะว่าแต่เธอจะทำยังไงกับฉันต่อไปหรอจ๊ะ
4: ทำยังไงน่ะหรอฉันก็จะพาเธอไปทำแผลที่บ้านแล้วก็จะดูแลเธอจนกว่าจะหายดีสิจ๊ะ
5: จริงเหรอแล้วเธอจะไม่โกรธฉันเหรอจ๊ะที่ฉันแอบย่องเข้ามาในบ้านของเธอแบบเนี้ยจนมาติดกับดักของเธอเข้าน่ะ
4: เธอสัญญาว่าจะไม่ทำอีกอ่ะฉันก็จะไม่กลัวหรอกจ้าก
5: ระต่ายสัญญาจ้าว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะ
4: ถ้างั้นก็มากับฉันเถอะจ้าฉันจะพาเธอไปทำแผลที่บ้าน
3: กระต่ายน้อยรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเด็กหญิงมากดังนั้นเมื่อมันหายเป็นปกติมันจึงตั้งใจว่าจะต้องตอบแทนเด็กหญิงโดยการจัดการกับเจ้าหมาป่าจอมก่อกวนให้จงได้และในเช้าที่สดใสวันหนึ่งเจ้ากระต่ายก็เดินทางไปหาหมาป่าที่บ้านเอมันจะไปทำไมกันนะ
5: สวัสดีจ้าคุณหมาป่าเช้าวันนี้อากาศดีจังเลยนะจ๊ะ
6: อ๋อเจ้ากระต่ายน้อยนี่เองมาหาข้าถึงบ้านเดี๋ยวเช้าเนี่ยมีธุระอะไรกันหรือเปล่าฮะ
5: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าเพียงแต่ว่าฉันอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเก็บเฟิร์นมาตุนไว้สำหรับหน้าหนาวก็เท่านั้นแหละ
6: ชวนข้าอย่างนั้นเหรอแปลกจริงๆนะทำไมมาชวนข้าล่ะข้ากับเจ้าเคยสนิทสนมกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะหรือว่ามีแผนอะไรหรือเปล่าฮะเจ้ากระต่าย

0: ป่านี่แล้วก็คุณหมาป่าก็เห็นนี่จ้าว่าฉันน่ะเป็นกระต่ายตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กๆอย่างฉันน่ะจะเดินเข้าไปในป่าคนเดียวมันก็อันตรายเกิดสัตว์ใหญ่มาเห็นก็จะรังแกเอาได้ฉันก็เลยอยากจะชวนคุณหมาป่าไปเป็นเพื่อนเพราะว่าคุณหมาป่าน่ะทั้งแข็งแรงทั้งฉลาดแต่ว่าถ้าคุณหมาป่ากลัวว่าฉันจะมีแผนร้ายแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจ๊ะ
1: ฮ่าข้าเดี๋ยวระจะไม่กลัวกระต่ายตัวเล็กๆอย่างเจ้าไปก็ไปสิข้าก็กำลังอยากจะมีเพื่อนเก็บฟืนอยู่เหมือนกัน
2: เมื่อเป็นเช่นนั้นกระต่ายกับหมาป่าจึงออกเดินทางไปเก็บฟืนในป่าด้วยกันเมื่อเก็บฟืนและหญ้าแห้งได้มากพอแล้วหมาป่าก็เอากองฟืนและหญ้าแห้งแบกใส่บ่าเจ้ากระต่ายที่เดินตามมาข้างหลังก็แอบจุดไม้ขีดไฟใส่กองฟืนที่เจ้าหมาป่าแบกอยู่ไฟลุกพึบพรับไหม้หลังของหมาป่าทันที
3: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้อนร้อนร้อนทำยังไงดีล่ะเออนี่ตัวเองลงกับพื้นจะได้ดับไฟดีกว่าแล้ว
1: โอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วสิไฟมันลุกได้ยังไงกันเถอะเนี่ยดีนะเนี่ยที่ข้ากิ้งตูเอาหลังถูกับพื้นทันเวลาไม่งั้นนะคงเป็นหมาป่าย่างไปแล้ว
0: นั่นสิจ๊ะดีนะเนี่ยที่คุณหมาป่าฉลาดแต่แหมหลังของคุณหมาป่าเนี่ยเป็นแผลผุพองเต็มไปหมดเลยเจ็บมากไหมจ๊ะ
1: ก็เจ็บสิยังมาถามได้อีกปวดแสบปวดร้อนไปทั้งหลังเลยแหละ
0: แหมแย่จังถ้าอย่างนั้นเราเดินทางไปที่ทะเลกันดีไหมจ๊ะ
1: อะไรนะข้าบาดเจ็บอย่างเงี้ยเจ้ายังมีกระจิตกระใจพาข้าไปทะเลอีกเหรอฮะ
0: คุณหมาป่าที่ฉันจะชวนไปทะเลน่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงคุณหมาป่าหรอกนะคุณหมาป่าไม่เคยได้ยินหรือจะว่าลมทะเลน่ะช่วยรักษาแผลผุพองได้คุณหมาป่าฉลาดออกอย่างเงี้ยน่าจะรู้นะ
1: ข้ารู้หรอกนะแหมทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะเพียงแต่ข้าแสบหลังนิดหน่อยก็เลยคิดไม่ออกเท่านั้นเอง
0: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมจ้ะ
1: ก็ไปก็ไปสิ

0: าริมทะเลนี่มันช่างสดชื่นซะจริงเจ้าทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเจ้ากระต่ายข้าจะนอนให้ลมเป่าแผลอยู่บนชายหาดเนี่ยแหละ
1: ไม่ได้มาถึงทะเลทั้งทีจะเอาแต่นอนเฉยๆได้ยังไงล่ะจ๊ะฉันว่าเราลงไปเล่นเรือใบกันดีกว่าฉันจะเป็นคนต่อเรือให้เองคุณหมาป่านอนรออยู่ที่นี่ก็แล้วกัน
0: ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะไม่ได้แล่นเรือใบมาตั้งนานแล้วเชียร์เจ้าไปทำเรือสิข้าจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วนะ
2: ดังนั้นกระต่ายจึงต่อเรือขึ้น2ลำลำหนึ่งทำด้วยไม้ส่วนอีกลำทำด้วยดินปั้นแล้วทาสีจนดูเหมือนไม้จากนั้นเจ้ากระต่ายก็ให้หมาป่าลงไปในเรือที่ทำขึ้นมาจากดินเมื่อเรือลอยออกไปกลางทะเลเรือของหมาป่าที่ทำด้วยดินนั้นก็เริ่มอ่อนปวกเปียกเมื่อถูกน้ำทะเลซัดก็เลยแตกลอยหลุดออกไปเป็นชิ้นชิ้น
0: โอ้ตายละเรือของข้าละลายน้ำเหรอเนี่ยเจ้าก็ตายรีบรับข้าขึ้นไปเป็นเรือของเจ้าเดี๋ยวนี้นานแล้วแล้ว
1: ใจเสียเสียใจจากคุณหมาป่าฉันจะไม่ช่วยคุณหมาป่าจนกว่าคุณหมาป่าจะให้สัญญากับฉันข้อหนึ่ง
0: โอ้ยสัญญาอะไรกันตอนนี้เหล่าเจ้ากระต่าย
1: คุณหมาป่าจะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ไปขโมยไข่ไก่ของสองยายหลานที่อยู่บ้านชายป่าอีก
0: เชาะข้าไม่สัญญากับเจ้าหรอกรีบช่วยข้าเดี๋ยวนี้นะ
1: ถ้าไม่สัญญาก็ไม่ช่วยรีบๆสัญญาดีกว่าน่าก่อนที่เรือจะละลายหมดลำคุณหมาป่าจะต้องจมน้ำตายไม่รู้ด้วยนะ
0: โอ้ยไม่ข้าไม่มีสัญญากับเจ้าหรอก
1: จะสัญญาได้หรือยังล่ะคุณหมาป่าดูสิเรือละลายน้ำหมดลำแล้วนะ
0: ถ้าไม่สัญญาใครต้องจมน้ำตายแน่ล่ะดีละแกล้งสัญญากับเจ้ากระต่ายไปก่อนละกันพอขึ้นไปบนเรือค่อยจับมันกินไส้สินเรือสินลาวไปเลย
1: ว่ายังไงล่ะคุณหมาป่าจะสัญญาหรือไม่สัญญา
0: ตกลงปุ๊งโอ้ข้าสัญญาแต่รีบช่วยข้าขึ้นไปบนเรือก่อนแล้วกันนะ
1: ไม่ได้ขืนช่วยขึ้นมาบนเรือคุณหมาป่าก็จับฉันกินเท่านั้นนะสิฉันยังไม่อยากลงไปอยู่ในท้องคุณหมาป่าหรอกนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะโยนเชือกลงไปให้เกาะก่อนแล้วกันเอ๊ะจับให้แน่ๆนะคุณหมาป่าฉันจะเร่งความเร็วแล้วล่ะ
0: เฮ้ยนี่จะลากข้าไปไหนกันน่ะนั่นไม่ใช่ทางไปชายหาดนี่นา
1: ก็ไม่ใช่นะสิขืนฉันพากลับไปที่ชายหาดเดี๋ยวคุณหมาป่าก็จะหาทางกลับมาเล่นงานฉันจนได้ฉันเลยว่าจะพาคุณหมาป่าไปปล่อยไว้ที่เกาะไกลๆไปแล้วนะ
0: โอ้ไม่เอาข้าไม่อยากโดนปล่อยกล
2: อกแต่เจ้ากระต่ายไม่ฟังเสียงหรอกมันลากเอาหมาป่าจอมวายร้ายไปปล่อยไว้ที่เกาะเล็กๆห่างไกลผู้คนแห่งหนึ่งเป็นอันว่าต่อไปนี้หมาป่าก็หมดปัญญาที่จะไปก่อกวนใครๆได้อีกส่วนกระต่ายก็กลับมาอยู่กับสองยายหลานอย่างมีความสุขไปตลอดจนชั่วชีวิตเลยล่ะ

คุณฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะพบกับรายการบ้านนี้มีสุขได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับกลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะครับหลายคนที่ทักทายมาบอกสวัสดีครับพี่บอลก็เลยต้องสวัสดีครับกลับไปนิดนึงเพราะว่ามีข้อความระหว่างที่ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ยังคงพูดคุยกับคุณผู้ฟังแบบหลังไมค์ด้วยหลายๆคนก็บอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยที่มีการแจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบอร์โทรศัพท์นะครับประสานกันที่02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721เรื่องหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากการซื้อของออนไลน์นะครับโชว์ผลงานของสคบที่ต้องบอกว่าผลงานประจักษ์จริงๆนะครับสายตากับพี่น้องประชาชนทั้งในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆสคบก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงพื้นที่ไปติดตามในทุกๆจุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับชั่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนี้สินยังไม่ได้พูดชั่วโมงนี้ต้องมาพูดกันหน่อยเพราะมีข้อความส่งมาทั้งใน TikTok ก็ด้วยนะครับทั้งในเพจ Facebook ด้วยบอกว่าโอ้ปัญหาทั้งหนี้นอกระบบทั้งเรื่องของโอ้โหการใช้การจ่ายต่างๆหนี้ครัวเรือนต่างๆล่าสุดครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับสั่งเดินหน้าเต็มที่แก้หนี้ครัวเรือนนะครับจัดมหกรรมแก้หนี้ต้องบอกว่ามีการไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จไปแล้วกว่า 1,000 รายช่วยพี่น้องประชาชนตอนนี้ลดภาระหนี้ไปแล้วนะคุณผู้ฟังกว่า171ล้านบาทปลดผู้ค้ำกยศ.ด้วยอันนี้ก็สำคัญเกี่ยวเนื่องกันเช่นเดียวกันผู้ค้ำกยศ.ปลดไปแล้วนะครับปลดผู้ค้ำกยศ.ไปแล้วกว่า947รายตอนนี้ต้องไปบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่เดินหน้าทั้งในส่วนของการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเรื่องสำคัญครับที่ท่านบอกว่าต้องให้มันหมดไปด้วยหนี้สินของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนพอบอกเป็นหนี้ปุ๊บโอ้ยกลุ้มใจเครียดนะครับโอ้รายได้บางทีก็หารายได้มาแต่ท้ายสุดเป็นไงฮะต้องนำเงินที่หามาในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยไปใช้เรื่องหนี้สุดท้ายก็ไม่เหลือท่านบอกไม่ได้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับจะต้องแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนล่าสุดก็บูรณาการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแก้ไขได้ค่อนข้างชัดเจนเห็นผลแล้วก็พี่น้องประชาชนบอกว่าโอ้ยกนิ้วให้เลยดำเนินการผ่านทางกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาผ่านหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเลยนะครับที่นายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินหน้าแก้หนี้ก็คือ 1. มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะมาลุงป้าน้าอาที่มีปัญหาเรื่องหนี้มาพูดคุยนะครับมาไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้โอ้พอมันมีกระบวนการนี้ปุ๊บนะหลายคนก็อ่ะก็กล้าเปิดใจกล้ามาคุยมีหนี้ตรงไหนป้าบอกมานะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยไกล่เกลี่ยไม่กล้าคุยไม่เป็นไรภาครัฐก็จะมีคนที่จะไปช่วยคุยช่วยพูดช่วยเจรจากับเจ้าหนี้และหลายคนพอได้มาเจอได้มาพูดได้มาคุยมันก็หายนะไอ้ความทุกข์ไอ้ความเครียดจากเรื่องหนี้มันก็ดีขึ้นมันก็ทุเลาลงว่าอย่างนี้นะครับกับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้วยบางทีนะก็มีหลายคนคุณผู้ฟังโทรมาหลังไมค์ด้วยนะหลายคนเลยทีมงานเราก็จดชื่อหนี้นอกระบบบ้างนะครับบางทีก็ไปเซ็นไม่ได้รู้ข้อตัวบทกฎหมายหรอกป้าก็บอกมากก็ไม่รู้ก็เซ็นไปท้ายที่สุดก็มีทีมช่วยเหลือด้านกฎหมายเข้ามาดูแลพอฟังแบบนี้ก็อุ่นใจนะ ก็คลายความกังวลใจผลบ้างคุณผู้ฟังอันนี้ดีครับเขามีการสรุปด้วยพอทำงานแล้วเขาก็มีการสรุปผลจากมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนแล้วก็ยุติธรรมพบประชาชนพาไปที่จังหวัดนครปฐมก่อนนะฮะ26มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการสะท้อนความสำเร็จของการแก้หนี้ให้กับประชาชนนะมีประชาชนเข้าร่วมงานคุณผู้ฟังกว่า 1,579 รายปรากฏมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเขาก็มานะเขาก็มาไกล่เกลี่ยมาพูดคุยกับเจ้าหนี้ไว้เท่าไรป้าก็บอกมานะก็ประมาณ 1,232 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จด้วยนะครับ 1,232 รายก็คิดเป็น 100% เห็นไหม 100% เลยนะครับสำหรับผู้ที่เข้าไกล่เกลี่ยพอ 1,232 รายเข้าสู่กระบวนการและสำเร็จ 1,232 รายก็เท่ากับ 100% เลยนะครับซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าครอบคลุมมูลหนี้กว่า 179.93 ล้านบาทก็ช่วยพี่น้องประชาชนได้เยอะเลยนะครับกว่า 171.44 ล้านบาทนอกจากนี้ครับอีกเรื่องนึงเขามีการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันก็คือกยศปลดผู้ค้ำนะครับไปถึง947รายก็ช่วยลดภาระโอ้คนที่ไปค้ำตอนแรกก็ไปช่วยค้ำนั่นแหละท้ายสุดโอ้โหสุดท้ายก็ติดบ่วงใช่ไหมล่าสุดก็ปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนกยศไปถึง947รายช่วยทั้งลดภาระคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ภายในงานครับก็ยังมีการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งก่อนฟ้องหลังฟ้องให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายด้วยใครที่ไม่รู้กฎหมายไม่เป็นไรเขามีคนที่ให้คำปรึกษานะครับช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถแก้หนี้ได้อย่างครบวงจรลดความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีหลายคนกลัวนะพอไปบังคับคดีปั๊บเนี่ยมางานนี้ก่อนมหกรรมไกล่เกลี่ยก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแก้หนี้ครัวเรือนได้สำเร็จจริงๆแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยคุณผู้ฟังไปดูข้อมูลต่อเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ในเพจของเราเลยสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้ด้วยนะครับก็มีเรื่องสำคัญแบบเนี้ยที่จะช่วยให้กับพี่น้องประชาชนนะที่เดือดร้อนบางคนบอกมืดไป8ด้านเลยใช้คำนี้ได้เลยพอเป็นหนี้ปั๊บแต่พอมางานนี้ครับโครงการนี้ครับมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาโล่งใจก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพได้เหมือนเดิมมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกับเจ้าหนี้หาทางออกร่วมกันนะครับทำให้ชีวิตทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับก็มีข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้นะครับตอนนี้หลายๆคนก็บอกเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับไปตลาดต่างๆเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส60 40นะฮะตอนนี้ตลาดคึกคักมากๆเลยสแกนกันตึ้งตึ้งตึ้งนะฮะบางคนอวดตัวเลขมาหลังไมค์บอกโอ้โหก๋วยเตี๋ยวคุณบอลตอนนี้ทานก๋วยเตี๋ยวชามละ10กว่าบาทเพราะว่ารัฐบาลออกให้ 60%เราออกเองก็ 40% ดังนั้นก็ประมาณสักบางคน18บาทเมื่อกี้นี้ดูข้อความอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นผลสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ยังไม่รวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พูดไปแล้วด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าเยี่ยมมากๆเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณบอลโอ้ยป้าดีใจเหลือเกินนี่ป้าก็แบบว่ารอคอยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็ส่งมานะครับเรียกว่าก็เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็คุยกันนะครับแน่นอนเรื่องหนี้สินหลายคนก็บอกกลุ้มใจพอมีมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้แบบเนี้ยก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับไปติดตามกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านลงพื้นที่นี่นะครับที่จังหวัดราชบุรีท่านได้ไปติดตามครับเรื่องราวของการดูแลนะครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับติดตามโครงการต้นแบบ การพัฒนามะพร้าวน้ำหอมมูลค่าสูงของอโรเมติกฟาร์มนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นฟาร์มยกระดับนะฮะเรื่องของสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าปริมาณสู่สินค้ามูลค่าสูงโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับเขามีแนวคิดเขามีไอเดียดีๆนี่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นการดันโครงการ The Harmony Model เพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศตลอดจนห่วงโซ่อุปทานด้วยการผลักดันเกษตรสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่หาตลาดให้เจอแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารให้เข้ากับตลาดด้วยอุ้ยชอบแคมเปญนี้จังเลยเห็นภาพมากเลยเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่หนึ่งเลยนะต้องผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่แล้วหาตลาดให้เจอและสินค้านั้นเนี่ยต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารให้กับตลาดด้วยนะครับภายใต้โมเดลดังกล่าวของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายใต้โมเดลดังกล่าวก็จะเป็นการผลักดันเกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดทั้งในส่วนของคุณภาพทั้งในส่วนของมาตรฐานและก็ปริมาณครับโดยทั้งมีการใช้นะครับระบบการรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยชุมชนมาตรฐานการทำการเกษตรโดยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานออร์แกนิกด้วยและที่สำคัญคือมาตรฐานการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยปิดท้ายครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะนำรูปแบบของ Aromatic Farm นะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็ทำได้สำเร็จทำได้จริงนี่คือส่วนหนึ่งครับของ The Harmony Model ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่สินค้าเกษตรอื่นๆที่จะใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรตามที่ตลาดต้องการต่อยอดไปสู่การแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดจนการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจหมุนเวียนรักโลกเรื่องของคาร์บอนเครดิตโดยกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่นะครับชอบตรงนี้มากๆเลยที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือผลิตสินค้าเกษตรที่ใช่หาตลาดให้เจอแล้วก็สินค้าเกษตรตัวนี้ต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารให้กับตลาดด้วยนะครับนี่ก็คือภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข กับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับ18นาฬิกา18นาทีนะครับวันนี้ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้ครับก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับมาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การดำเนินโอกาสต่างๆของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอะไรก็แล้วแต่มาคุยข่าวกันในรอบวันนะครับแน่นอนว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มาดูข้อความกันก่อนว่าใครฟังรายการแล้วทักมาหรือว่ารายงานตัวมาบ้างนะครับเพราะว่าถือว่าการทักทายของคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวของเราที่อยู่ด้วยกันในทุกๆวันคุณอัตตี้สวัสดีด้วยคุณกิ๊กละไมด้วยนะครับคุณแมนยูวันนี้ส่งข้อความเข้ามาด้วยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็ส่งเข้ามาแต่หนึ่งเรื่องครับเรื่องราวที่เป็นข้อกังวลใจของคุณผู้ปกครองดูหนูน้องๆบุตรหลานติดจอกันไหมครับพอบอกแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยหลายๆคนบอกเป็นคุณบอลแล้วก็อยู่หน้าจอนานๆทั้ง iPad บ้างสมาร์ทโฟนบ้างคอมบ้างนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้ครับต้องบอกว่าเรามาคุยเรื่องนี้กันแนวทางในการที่จะดูแลทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนลดเวลาหน้าจอสร้างเกราะป้องกันบางทีภัยออนไลน์มันก็แฝงมากับหน้าจอโซเชียลมีเดียด้วยเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับสสส.เขาก็มีเรื่องราวที่จะมาเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไทยด้วยวันนี้ครับต้อนรับท่านกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะครับคุณศรีดาตันทะอธิพาณิชครับท่านดร.ศรีดาตันทะอธิพาณิชสวัสดีครับดร.ครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณดร.ศรีดานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เป็นประโยชน์มากๆลดเวลาหน้าจอสร้างเกราะป้องกันภัยออนไลน์ปัจจุบันนี้ครับอยากถามข้อมูลก่อนเลยว่าสถิติการใช้เวลาบนโลกออนไลน์หน้าจอมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
11: กระทรวงโดยทางการธุรกันเองแต่เขาก็มีเซอร์เวย์คุณอยู่เรื่อยๆนะก็แบ่งเป็นหลายๆช่วงคือ9โมง10โมงตกมันก็ค่อนข้างเยอะเพราะแต่ในลักษณะเหมือนเราอะค่ะโซเชียลหรือไว้ตลอดแต่ก็เข้าไปอาจจะไม่ได้โดยที่ไม่ได้ไปทำอย่างจำถือว่าจะทำงานเรียนก็เข้า
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับท่านครับน่าจะต้องประสานใหม่เดี๋ยวสักครู่พอดีสายมันขาดหายมันเดี๋ยวให้ติดต่ออีกทีดีกว่านะครับเดี๋ยวให้น้องประสานให้ใหม่แป๊บนึงนะครับเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่าสัญญาณมันอาจจะขาดหายไปสักนิดนึงนะครับอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการติดมือถือพอพูดเรื่องนี้พอคุยเรื่องนี้ปั๊บนี่โอ้มีหลายๆท่านเลยบอกว่าดูกันวันละอย่างน้อยนะไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงนะครับที่ติดโทรศัพท์ติดหน้าจอติดแท็บเล็ตติดสมาร์ทโฟนต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้นะครับมีปัญหาลักษณะเดียวกันหรือเรื่องคล้ายๆกันก็มาแชร์กันได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันตอนนี้สายกลับมาแล้วสวัสดีอีกครั้งนะครับ
11: ค่ะค่ะ
1: โอเค
11: เสียงดีขึ้นไหมคะ
1: ดีขึ้นครับเชิญต่อเลยครับ
11: คือว่าอะไรหน่วยงานเนาะที่เขาสำรวจเนี่ยทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมนะคะหรือผู้สูงอายุวัยทำงานเนี่ยก็ใช้วันละ 8-9 ชั่วโมงเน
1: า
11: ะแต่มันคงเป็นลักษณะว่าเปิดคาไว
1: ้
11: อะไม่ว่าจะทำงานเรียนหนังสือเราก็จะกลับมากดดูได้ตลอดก็คือพกมือถือที่เปิดโซเชียลมีเดียล็อกอินแอคเคาท์ไว้ตลอดเนาะคือแบบนี้มันก็อยู่กันตลอดทั้งวัน นะคะทีนี้เนี่ยมันก็คงมีคำถามเหมือนกันว่าและติดจอหรือใช้เยอะๆอ่ะมันมีปัญหาอะไร
1: ครับ
11: จริงเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เท่ากับว่าเราอ่ะไม่ได้มีสมาธิไงในการที่จะเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานหรือไปมีสัมพันธภาพแบบในโลกกายภาพจริงๆเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพเต็มที
1: ่
11: นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะมีอาการติดอินเทอร์เน็ตเนาะติดเกมซึ่งกลายเป็นโรคแล้วนะเสพติดเนี่ย
1: จริงเหรอครับเป็นโรคแล้วเหรอครับ
11: ตอนนี้เป็นโรคที่แพทย์ตรวจเนี่ยเช็คอาการเนี่ยคือคุณเป็นโรคเสพติดเกมเสพติดอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะมันก็จะมีเนี่ยติ๊กไปว่าอาการอย่างเงี้ยคือว่าคิดคำนึงถึงตลอด
1: ม
11: ัน
1: ม
11: ี
1: อะไรบ้างครับจะได้เริ่มติ๊กตัวเองด้วยสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้าง
11: ก็คือคิดถึงตลอดนะคะว
1: ่
11: าเราจะต้องไปเปิดเมลเปิดไลน์เปิดโซเชียลมีเดียนะคะพยายามที่จะลดเวลาเล่นก็ลดไม่ได้นะคะใช้นั่งใช้ถ่ายฟีดไปเรื่อยอ้าวแป๊บนึง1ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแล้ว
1: ถึง
11: นะคะใช่แล้วก็ลดเวลาก็ไม่ได้ไงคะจะเลิกเล่นก็ไม่ได้แม้ในช่วงที่เราต้องไปทำกิจการงานสำคัญช่วงสอบอะไรเงี้ยอย่างบางคนติดก็คืองดไม่ได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยมีปัญหาสัมพันธภาพแล้วคุณก็ยังไม่เลิก อย่างเงี้ยก็คือว่ามันเริ่มติดแล้วคือลดละเลิกไม่ได้คิดคำนึงตลอดมีเวลาว่างก็จะต้องวิ่งมาใช้นะคะแล้วเกิดผลลบต่อการเรียนการทำงานหรือสัมพันธภาพกับแฟนกับครอบครัวแล้วไม่ไปทำหน้าที่แฟนแล้วไม่พาแฟนไปเที่ยวนะคะไม่ไปเล่น
1: โซเชียลติดออนไลน
11: ์ใช่อย่างเงี้ยคือติดแล้วนะคะซึ่งมันเป็นอยู่ในคู่มือแพทย์แล้วไหมคะว่ามันเป็นโรคเสพติดชนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็คือเล่นเยอะๆก็อาจจะเสพติดนะคะอันนั้นเป็นอันแรกใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปแล้วเสพติดทำให้เสียการเสียงานเสียสุขภาพจิตเนาะเสียสัมพันธภาพอะไรพวกนี้อันแรกอันที่สองก็คือบางครั้งเนี่ยเราไปเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายเนาะอย่างเช่นเราไปสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายไงเราไปเล่นพนันก็ผิดกฎหมายเราไปเข้าถึงสื่อลามกอนาจารนะคะก็ผิดกฎหมายเราไปทำแบบหลอกลวงคนอื่นไปบูลลี่คนอื่นอันนี้มันคือผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไงใช่ไหมซึ่งบนสื่อโซเชียลเนี่ยหรือบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีจำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็มี www.thaipoliceonline.go.th นะคะให้รับแจ้งรายวันเนี่ยวันละ 8-900 เคสนะคะมูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงนะคะหลอกลงทุนซื้อของไม่ตรงปกนะคะหลอกโอนยืมเงินอะไรพวกนี้นะคะวันละ30-40ล้านนะคะบางวันเป็นร้อยล้านซึ่งสถิติตอนนี้เป็นรายวันมันเป็นความสูญเสียที่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานติดจอเนี่ยเราใช้เวลาเยอะๆเราขาดวิจารณญาณเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือบางครั้งเราแชร์ภาพคลิปลามกไปเราก็ทำผิดกฎหมายโดยเราไม่รู้ไม่ระวังหรือบางครั้งเราไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไปแซะเขาเนี่ยทำให้เขาเกิดสภาพจิตใจย่ำแย่ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเพราะว่าบนโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวนะคอมเมนต์เขาอะเขาอาจจะมีคนมาคอมเมนต์เขียนลบๆเนี่ยเป็นพันคนเป็นหมื่นคน มันก็เป็นบาดแผลทางใจซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเครียด จนกระทั่งอาจจะทำร้ายตัวเองนะคะ เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าไซเบอร์บูลลี่เนาะการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์ถ่ายรูปขึ้นไปโพสต์ขึ้นไปเอาคลิปไปแชร์ตัดต่อแต่งเรื่องนะทำเพจแอนตี้ถ่ายรูปเพื่อนขึ้นมาแล้วก็มาล้อมาล่อเป้าอ่ะคือสิ่งเหล่านี้ก็เกิดหรือคนที่ไม่รู้จักกันนะคะเป็นแอคเคาท์อวตารใช่ไหมจะเข้ามาคอมเมนต์รูปภาพเราในทาง
1: เสียหาย
11: เซ็กนะคะเสียหายหรือบางครั้งเนี่ยแสดงคำพูดว่าไปทำนองคุกคามทางเพศนะคะนะว่าแบบว่าเออดูภาพนี้แล้วอารมณ์ขึ้นเลยอะไรพวกเนี้ยนะคะคือมันก็มีตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นการใช้สื่อจอมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ความเป็นมนุษย์หรือความเกรงใจก็ลดลงด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เห็นตัวไงเขาไม่รู้จักกันเขาก็คิดว่าเขาสามารถที่จะเขียน
1: อะไร
11: โพสอะไรแชร์อะไรก็ได้ผลอาจจะไม่ได้กลับมาถึงเราทำแอคเคาท์ปลอ
1: ม
11: ใช่ไหมคะใช้แบบหน้าปลอมชื่อปลอมจดทะเบียนปลอม คุณไปละลานใครก็ได้อย่างเงี้ยมันก็มีคนที่คิดแบบนั้นอยู่หรือแม้แต่เราก็ตึงชื่อเราหน้าเรานี่แหละแต่
1: คุณเราไม่ได้ทำ
11: ถือสิทธิ์อะไรไปวิจารณ์คนอื่นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเขามีบุคคลสาธารณะเขามีนักการเมืองนะคะคุณก็ไปด่าเห็นไหมนักการเมืองมาพูดมาอภิปรายอะไรถ้าไปไล่อ่านคอมเมนต์มันก็จะมีคนแบบไอ้ซาดอะไรอย่างเงี้ยเขียนมาโดยคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเป็นใครทำไมคุณกล้าเทียบกับว่าถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณกล้าไหมที่จะเดินไปด่าใครคำเนี้ยที่ไม่รู้จักกันอ่ะเห็นไหมมันพฤติกรรมมันจะต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่บนสื่อโซเชียลเนี่ยหรืออยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตมันมีมากกว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนาะ
1: ครับ
11: ต้องพูดคำว่าอินเทอร์เน็ตมันถึงจะครอบคลุมแบบการใช้งานหลายอย่างไม่ใช่แค่พวกสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ครับ
11: มันก็มีทั้งเรื่องของเสพติดใช้เวลามากเกินไปนะคะขาดการเรียนรู้ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติหรือเรื่องของสัมพันธภาพนะคะเรื่องของการที่ไปเสพสื่อเนื้อหาข่าวลวงข่าวปลอ
1: ม
11: นะคะเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือไปโดนคนมาหลอกนะคะมาสร้างสัมพันธ์เป็นเพื่อนแต่จริงๆก็ไม่ใช่เพื่อนไงมาโอ้ลมปฏิโลมนะคะ
1: บอกให้รักก็มี
11: รักหนูใช่ค่ะรักหนูเป็นแฟนกันหรือหนูอยากเข้าวงการเหรอนะคะเป็น
1: ส่งภาพส่งอะไรมาหน่อย
11: ใช่ค่ะส่งรูปมาโชว์ผิวหน่อยไหมเพราะว่าเนี่ยจะไปแคสโฆษณาครีมบำรุงพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมาแบบว่าใส่ชั้นในมาเพราะว่ามีเสื้อชั้นในยี่ห้
1: อ
11: วัยรุ่นเลยนะคะของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องการนายนางแบ
1: บ
11: นะคะเด็กก็จะแบบบางทีอยากเข้า
1: องค์
11: การ
1: เน
11: า
1: ะ
11: หรือบางทีถ้าไม่ถึงการก็ส่งภาพให้นะคะพอส่งภาพให้อาจจะได้ตังค์นิดหน่อยๆนะคะพอเขาขอภาพที่มันส่วนตัวมากขึ้นแล้วให้เงินมากขึ้นเนี่ยเด็กบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อไงเพราะงั้นมันก็มีเรื่องของคนบนโลกออนไลน์เนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงเหมือนในรูปโปรไฟล์หรือเปล่าถ้าหลงเชื่อเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพเป็นรักปลอมๆนะคะเป็นสแกมเมอร์เนี่ยก็เพียบเลยอย่างที่เราเห็นกองแก๊ง call center เนี่ยชวนหลอกลงทุนเนี่ยเหยื่อเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพฤติกรรมของเราเองอ่ะเราอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเราทำอะไรบ้างนะคะเราก็อาจจะไปแชร์โลเคชันแชร์รูปตัวเองหรือพ่อแม่แชร์รูปลูกด้วยความภาคภูมิใจลูกเล็กๆ เนี่ยตอนนี้เราก็เพิ่งเตือนคุณแม่คนหนึ่งที่เขาแบบลงรูปลูกที่ไปเรียนยิมนาสติกอะเนาะยิมนาสติกเขาก็เด็กมันก็จะใส่เด็กมันเล็กๆกันแหละมันก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีรูปร่างอะไรนะแต่ชุดยิมนาสติกก็คือว่าบางทีก็รัดรูปเข้ารูปแล้วบางทีเด็กตีลังกาใช่ไหมคะแงนทำสะพานโค้งนะหรือบางทีแบบว่าตีลังกาฉีกขาซึ่งมันก็คือกีฬาไงใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีพวกที่โรคจิตนะคะที่เห็นแบบเนี้ยแล้วเขาเอาไปใช้ได
1: ้
11: นะคะใช้แบบฟินส่วนตัวเนาะทางเพศมันก็กลายเป็นภาพเด็กลูกของเราอะซึ่งเป็นภาพเล่นกีฬาภาพชุดว่ายน้ำเด็กว่ายน้ำไม่ได้มีหุ่นอะไรหรอกเด็ก5ขวบ8ขวบอ่ะแต่มันก็มีไงโรคจิตที่อยู่บนโลกออนไลน์มาเซฟหรือมาเอารูปพวกนี้ไปใช
1: ้
11: นะคะประโยชน์ส่วนตัวหรือตอนนี้มันก็มี AI ที่มันเอาภาพพวกนี้ไปทำแบบ1คลิกอ่ะจากชุดใส่เต็
1: ม
11: มิดชิดเนี่ยกลายเป็นเปลือยเลยนะคะอันนี้มันก็จะมีความน่ากลัวของเทคโนโลยีนะคะทุกวันนี้ที่มันสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าได้หรือปลอมภาพปลอมเสียงปลอมวิดีโอแล้วกลายเป็นญาติของเราเป็นแม่ของเราโทรมาเพื่อที่จะมาอะไรนะยืมเงินขอเงินแม่อะไรเงี้ยหรือมาขู่ว่าลูกอ่ะหนูอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้หนูอยู่
1: โอนมาให้หนูด่วนเลยแม่อะไรอย่างเงี้ยนะ
11: ต้องด่วนใช่ค่ะมันมีสิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดบนโลกออนไลน์เพราะงั้นเนี่ยหนึ่งการติดจอเนาะแล้วใช้โดยที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยมันก็มีปัญหาพวกนี้หลายอย่างมากนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็ออกมาตรการแล้วอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยนะคะมันก็จะมีประมาณว่าหลายๆประเทศเนี่ยแบนเด็กถ้าอายุยังไม่ถึง16ปีเนี่ยห้ามใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะอย่างออสเตรเลียออกมาก่อนแล้วเร็วนี้ก็อังกฤษใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เขาก็มีนโยบายนะคะกดดันนะคะสั่งเลยไปที่แพลตฟอร์มว่าคุณต้องมีมาตรการ ช็คอายุแล้วก็ต้องถ้าอายุไม่ถึงคุณก็ต้องไม่ให้ใช้ถ้ายังมีเด็กคนไหนที่มีอายุยังไม่ถึงต่ำกว่า16แล้วเข้าไปใช้แพลตฟอร์มคุณได้อ่ะคุณมีโทษปรับแล้วเขาทำจริงไงไอ้ประเทศพวกนี้เขาถ้าเขามีกฎหมายแล้วเขาทำได้เนี่ยเขาก็จะบังคับได้เพราะว่าแพลตฟอร์มเขาโดนปรับทีเนี่ยหลักร้อยล้านอ่ะเขาก็แบบไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาทำมาตรการต่างๆออกมาอย่างน้อยก็ต้องมีคำเตือนมีระบบกรองอายุมีระบบเช็คหน้าว่าเป็นหน้าเด็กคือกรอกอายุอะโกงได้แต
1: ่หลอกมันก็มีไม่ได้ใส่อายุจริง
11: เช็คด้วยวิดีโอวิดีโอที่เป็นแบบว่าสดอะค่ะเซลฟี่อะไรเงี้ยเซลฟี่วิดีโอเพื่อให้เห็นว่าเด็กหรือถ้ามากกว่านั้นเนี่ยบางแอปพลิเคชันบางมาตรการที่เขาทำคือเขาจะเข้าไปดูบริบทการใช้งานนะหรือมีการพูดคุยสื่อสารเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเนี่ยมันเป็นการคุยแบบเด็กหรือแบบผู้ใหญ
1: ่
11: คือก็หลายมาตรการร่วมกันที่ภาคเอกชนผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องออกมาเพื่อที่จะคอมไพล์นะคะกฎหมายต่างๆที่ออกมานะคะหรือถ้าอายุเล็กๆ เช่นต่ำกว่า2ขวบเนี่ยก็อาจจะไม่ให้ใช้มือถือหน้าจอเลยนะคะโดยที่บังคับไปที่พ่อแม่หรือครูนะคะว่ามันเกิดผลเสียกับเด็กเรื่องของพัฒนาการล่าช้าEF อะไรเงี้ยโครงข่ายใยสมองเส้นใยประสาทจะไม่เติบโตตามวัยทำให้ลูกอ่ะไม่ฉลาดเนาะเป็นออทิสติกเทียมนอนไม่หลับหรือโตไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยแบบเนี้ยพ่อแม่ที่เขาใส่ใจเขาก็จะดูแลไม่ให้ใช้ไง
1: ครับ
11: ใช่ไหมหรือถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะมีปัญหาบูลลี่นะคะหรือกรูมมิ่งหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะมีมาตรการกรองเว็บไซต์นะคะปิดข้อมูลส่วนตัวของเด็กอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีออกมาเหมือนกันซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะไปทางไหนอันนี้ก็เริ่มมีการ
1: พูดคุยกันแล้วในประเด็นนี้ด้วย
11: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ครับ
11: เพราะว่ามันเกิดผลในหลายประเทศและผลเสียนะคะ
1: ครับเห็นทราบมาว่าทางสสส.เองก็จะมีมาตรการในการรณรงค์เพื่ออย่างที่เราคุยเรื่องปัญหากันนี่แหละว่าโอ้โหเด็กติดจอกันมากๆเลยในส่วนมาตรการตรงนี้ครับมีอย่างไรออกมาบ้างเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับ
11: คือกำลังอยู่ในช่วงการหารือนะคะเพราะว่าสสส.เนี่ยก็สนับสนุนการทำงานกับภาคประชาสังคมแล้วก็ทำงานกับภาครัฐภาคเอกชนแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันหมดเนาะหรือแม้แต่ด้านสาธารณสุขคือกรมสุขภาพจิตน่ะก็มีการเชิญประชุมหารือแล้วว่าการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นไหมนะคะคำตอบก็คือมีเยอะขึ้นจริงคนไข้อายุน้อยลงนะคะปัญหาสุขภาพจิตเครียดซึมเศร้าก็เยอะขึ้นแล้วก็หลายผลวิจัยนะคะหรือผลการศึกษาก็บอกว่าส่วนมากก็มาจากสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะว่ามีผลในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการก็คงจะออกมาในลักษณะของการดูแลความปลอดภัยตามช่วงวัยต้องพูดว่าแบบนี้เป็นกว้างๆไว้ก่อนนะคะก็หมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยไงที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากหน้าจอเพราะไม่มีประโยชน์เลยก็ต้องแบนนะคะต่ำกว่า2ขวบเนี่ยแบนทีนี้ถ้าอนุบาลประถมวัยเนี่ยนะคะเริ่มเรียนรู้เรื่องสีนะคะเรื่องของร่างกายเรื่องของความสะอาดเรื่องอะไรเนี้ยเขาสามารถดูการ์ตูนดูคลิปได้โดยครูหรือพ่อแม่เนี่ยเป็นคนเปิดให้ดูแต่ไม่ให้เด็กแบบไถฟีดเองเล่นเกมดูนั่งดูอยู่คนเดียวอันเนี้ยคือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมาตรการเด็กเล็กเนี่ยก็คงจะเป็นในลักษณะว่าให้ใช้แค่น้อยแต่น้อยอะค่ะโดย ครูหรือผู้ปกครองอะเป็นคนเปิดให้ดูเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แต่ไม่ให้โยนให้เด็กเล่นเองนะมาตรการมันก็จะออกมาในแนวเนี้ยก็จะต้องมีแบบแนวปฏิบัติบอกไงคะว่าผลบวกผลลบคืออะไรและถ้าไม่ให้ใช้จอให้ใช้แค่น้อยๆวันละชั่วโมงอะแล้วเด็กจะทำอะไรก็จะต้องมีกิจกรรมทางเลือกออกมาเช่นการอ่านนิทานเห็นไหมคะนิทานสร้างการเรียนรู้นิทานในเด็กเล็กมันก็จะมีนิทานจำนวนมากเลยสอนเรื่องคุณธรรมสอนเรื่องการล้างมือเนาะการทานอาหารสอนเรื่องรูปทรงเรื่องสีพวกนี้สามารถใช้นิทานกระดาษนะหรือใช้สื่อจอคอมพิวเตอร์จอ iPad เนี่ยได้เนาะแต่ก็ให้ใช้สักวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอโดยผู้เลี้ยงเด็กดูแลเด็กเนี่ยเป็นคนใช้แต่ห้ามที่จะให้เด็ก นั่งกดเองอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบเหตุและผลเนาะแล้วก็แนวปฏิบัติออกมานะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะถ้าโตขึ้นไประดับเด็กประถมเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎกติกามารยาทอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะต้องชี้แจงให้เด็กเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการกรองเนื้อหานะคะเช่นเรื่องแบบบุหรี่ไฟฟ้าพนันออนไลน์โบลาโมกอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่ผู้ประกอบการจะบล็อกหรือฟิลเตอร์ออกก่อนที่จะมาถึงหน้าจอเด็กอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคุยกับโอเปอเรเตอร์เนาะมือถือต่างๆจะบล็อกสัญญาณได้ไหมจะมีซิมเด็กนะคะซิมมือถือสำหรับเด็กอ่ะหมายความว่าจดทะเบียนว่าลูกเราอายุแบบแค่8ขวบอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ซิมมือถืออีกแบบนึงที่เข้าได้เฉพาะเว็บไม่เหมือนผู้ใหญ่ไม่ใช่ full access เข้าได้เฉพาะโลกสีเขียวโลกที่ปลอดภัยนะคะ 20,000 เว็บเนี้ยดีเป็นเรียนรู้สนุกด้วยอะไรเงี้ยใช่มั้ยมากกว่านี้เข้าไม่ได้นะคะสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นแค่ตัวอย่างเนาะเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเด็กยิ่งเล็กอ่ะการที่จะสร้างecosystem เนาะให้มันปลอดภัยและให้เขาเล่นอยู่ในเนี้ยเหมือนสนามเด็กเล่นที่มีการทำรั้วนะคะทำพื้นทรายพื้นอะไรให้เขาปลอดภัยอยู่เนี้ยเพราะยังเล็กไงมันก็จะเป็นแบบนั้นมีซิมเด็กไหมมีมาตรการกรองเนื้อหาหรือฟิลเตอร์ปิดไอ้ข้อมูลส่วนตัวเวลาเด็กพิมพ์เบอร์ส่วนตัวตัวเองเนี่ยมันต้องส่งออกไม่ได้ไงหรือไม่ก็ต้องบลายตัวเลขเนี่ยไม่ให้แบบคนเห็นว่าเบอร์ส่วนตัวของเด็กภาพเด็กคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเด็กที่โตขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องให้เขามีอิสระมากขึ้นเนาะแต่เขาก็ต้องรู้ว่าหมายถึงเท่าทันนะคะมีวิจารณญาณสอนเรื่องคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรถูกผิดควรไม่ควรผลกระทบให้เขาใช้เองตัดสินใจเองได้มากขึ้นแต่ก็ยังต้องมีอะไรที่ห้ามอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้เขาก็ต้องรู้ใช่ไหมคะโรงเรียนก็จะต้องมีมาตรการอะไรออกมาไงว่าห้ามบูลลี่กันนะห้ามทำผิดกฎหมายนะถ้าผิดโรงเรียนก็จะต้องดำเนินการเพราะมันผิดกฎหมายไงตำรวจจะต้องมาสืบมาสอบไหมพ่อแม่หรือเด็กก็จะได้รับผลกระทบไงมีโทษตามกฎหมายหลายหลายหลายอย่างเด็กก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะคะถ้าทำผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้มันคือเหมือนสภาพแวดล้อมอะค่ะที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันโดยที่เราเรียกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยออนไลน์ตามช่วงวัยของเด็กซึ่งอันเนี้ยอยู่ในระหว่างที่หารือกันนะคะโดยสสเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะเชิญหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงดิจิตอลกระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมหรือกระทรวงพม.เนี่ยซึ่งเขามีกรมกิจการเด็กมานะคะตำรวจไซเบอร์อย่างเงี้ยมาคุยกันนะคะภาคประชาสังคมที่ทำเรื่องคุ้มครองเด็กทำเรื่องพัฒนาการด้านบวกอ่ะการใช้สื่อพวกนี้มันก็มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอ่ะให้เป็นพลเมืองให้ใช้สื่อสร้างสรรค์หาเงินสร้างอาชีพในอนาคตได้เงี้ยเราก็จะไม่ก็ต้องมีพาร์ทบวกด้วยค่ะไม่ใช่ปิดกั้นอย่างเดียวเนาะเพราะในแง่ของสิทธิเด็กเนี่ยเขามีสิทธิใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่สิทธิอีกด้านนึงก็คือผู้ใหญ่ต้องทำให้มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างที่อยู่ในช่วงหารือซึ่งเข้าใจว่ามาตรการก็จะต้องออกมานะคะไม่นานนะคะเดือน2เดือนเนี่ยต้องมีอะไรออกมาบ้างแล้วซึ่งก็ต้องอยู่ในระดับกระทรวงนะคะหรือกลุ่มเนาะที่จะต้องมีคำสั่งการหรือขอความร่วมมือออกมาโดยใช้กฎหมายหรือกฎกระทรวงเนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะบังคับใช้ให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราต้องฝากดีกว่าสำหรับผู้ปกครอง

0: ก็เป็นแค่ช่องทางเป็นแค่เครื่องมือเนาะที่จะเอามาให้เราแบบเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ต่างๆได้รวดเร็วได้ไกลมากขึ้นแต่มันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดว่าเรียนรู้จากของจริงเนาะจากการปฏิบัติจากสัมพันธ์สิ่งริที่มันเรียวเนี่ยมันได้ผลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอย่าให้ใช้เยอะแหละนะแล้วการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะง่ายกว่าไงแต่ถ้าแบบโอ้โหปล่อยจนลูกเล่นจนเยอะจน
1: ติดแบบโอ้โหติดมากๆ
0: เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะยากมากเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันทำไม่ได้เนาะก็คงจะต้องมองว่าลูกอ่ะมีความสนใจอย่างอื่นบ้างไหมความสามารถอะไรอย่างอื่นที่เราอ่ะจะดึงจุดเด่นลูกออกมานะคะเพราะว่าจริงๆทุกคนน่ะนะสรรหาว่าตัวเองอาจจะมีจุดเด่นมีความเก่งเป็นที่ยอมรับในด้านไหนนะเด็กบางคนไปเล่นเกมติดเกมเพราะเขาเป็นเทพไงเป็นเทพในเกมไงบางคนไปติดจอเพราะว่าเขาพูดไม่เก่งเขาขี้อายแต่เขาพิมพ์เก่งอ่ะมันไม่ต้องใช้ทักษะ
1: ไม่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร
0: การสัมพันธ์สายตาเออมันก็คือกดอุ้ยคีย์ตรงสติ๊กเกอร์อะไรคล่องมากเลยเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กบางคนไปติดเสือเพราะว่าเขาไม่มีที
1: ่
0: ยืนในสังคมไงแล้วมันตอบโจทย์แล้วเขามีคนในโลกออนไลน์เนี่ยพร้อมที่จะมาสปอยเขามาคุยกับเขาแสวงประโยชน์จากเขาไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อยากแนะนำว่าเราต้องดูเนาะว่าลูกเราเนี่ยไปติดจอไปอยู่ในเวลาจอเยอะเนี่ยเพราะอะไรไงเราก็ต้องแก้เนาะเช่นแบบว่าเราไม่ได้ให้ตัวตนความสำคัญกับเขาเราต้องแก้ที่จุดนั้นนะคะเขามีจุดเด่นอะไรนะคะเขาชอบเล่นกีฬาเขาตัวไหนก็ส่งเสริมเขาถ้าเขาเด่นเขามีพื้นที่ในชีวิตจริงเขาก็จะไม่ไปแสวงหาในออนไลน์หรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงลูกจะติดแล้วเราเพิ่งจะมาเริ่มคุมช้าหน่อยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราแก้ไม่ได้เนาะมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะอาจจะยากกว่าการที่เราให้ลูกเล่นกับธรรมชาติเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กเขาจะไม่สนใจจอเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆอันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเด็กไม่รู้จักจอไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะเล่นกับพ่อแม่ติดพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้เรียกร้องเลยอะค่ะมันมีแต่พ่อแม่ที่ยัดจอให้เขาตั้งแต่เด็กอะเด็กเขาก็ติดจากไอวิบวับเสียงอะไรเนี่ยค่ะกับพิบพิบวับอินเตอร์แอคทีฟกลายเป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่เป็นไงเพราะจอมันกระตุ้นตลอดเนาะด้วยเสียงด้วยปุ่มกับพิบอย่างเงี้ยนะคะก็กลายเป็นเด็กติดจอไปนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าเราดูแลตั้งแต่เด็กดีกว่าจำกัดเวลาจำกัดเนื้อหาและพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ให้เวลาเขามากๆเขาไม่ติดหรอกนะคะแต่ถ้าสปอยมาแล้วติดมาแล้วก็ต้องหาวิธีดึงเขาออกมาซึ่งก็อาจจะเป็นกิจกรรมนะคะหรือจุดเด่นความสามารถอื่นๆของลูกที่เราต้องหาให้เจอแล้วพยายามโปรโมทเขาแล้วก็ค่อยๆดึงเขาออกมาใช้เวลาเหมือนกันแต่ก็ทำได้ค่ะ
1: ครับวันนี้กลับขอบคุณครับดร.ศรีดาตันทะอธิพานิชครับกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันในประเด็นสำคัญครับขอบคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเล่นได้นะอย่างที่อาจารย์บอกแต่เพียงแต่ว่าต้องมีการจำกัดเวลาอย่างบางบ้านเนี่ยไม่ส่งข้อความมาบอกก็ให้เล่นครับวันละประมาณสัก2ชั่วโมงนี่นะครับเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องจำกัดเรื่องของการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาดูคอนเทนต์ด้วยบางทีมิจฉาชีพหรือว่าคนที่มักจะฉวยโอกาสแสวงหาโอกาสในเรื่องของการเข้ามากับน้องๆด้วยเห็นตามข่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวที่มีการดูดเงินจากบัตรเครดิตด้วยนะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปด้วยเพราะว่าบางทีไปซื้อเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในเกมใช่ไหมฮะทั้งพวกดาบพวกมงกุฎบ้างละพวกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตด้วยดังนั้นเนี่ยนี่ก็มาแฝงตัวหลายกรณีครับที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้นะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์จะมีมาคุยกันแบบนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวครับแน่นอนจันทร์หน้าวันนี้จันทร์ที่6กรกฎาคมบวกไปอีก7วันครับ13กรกฎาคมเดี๋ยวพาไปติดตามสปอตที่น่าสนใจกันเชิญรับฟังเลยครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียม

0: อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นับถอยหลังแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้คำว่านับถอยหลังแล้วเพราะวันนี้วันจันทร์นับถอยหลังอีก7วันนะครับจันทร์หน้าเราก็จะได้เจอกับคาราบาวชมฟรีนะครับจัดที่นี่เลยนี่นะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์มีบางคนมีแซวมีหยอกบอกว่ามาแล้วนะกำลังมาใจเย็นนะต้องใช้คำว่าใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าจันทร์หน้าไม่ใช่จันทร์นี้นะครับเดี๋ยวบางคนบอกจะมาเลยเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงนะครับแต่ช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทองมอลลี่ใช้คำนี้เลยเป็นสัปดาห์ทองเลยครับมีเพื่อนชวนเพื่อนโพสต์เฟซบุ๊กแชร์โซเชียลมีเดียนะครับทำคลิปวิดีโอเชื้อเชิญได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจันทร์หน้าเราจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับงานนี้ชมฟรีนะคุณผู้ฟังไม่เก็บบัตรผ่านประตูนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแนะนำเลยใครที่สนใจนะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของถนนดนตรี 5:00 น.ครับวันจันทร์หน้าเจอกันนะครับคาราบาวพร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานโหฟังอาจารย์ธนิตเป่าคลุยนะทุกคนจะเคลิ้มเพราะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีคุณค่าเป็นบทเพลงที่หลายๆคนเติบโตต้องใช้คำว่าเติบโตมากับคาราบาวด้วยทุกบทเพลงครับเราจะได้ฟังสดๆนะมีหลายเพลงเลยนึกถึงเพลงไหนพิมมาบอกกันหน่อยอยากฟังเพลงไหนมีข้อความมาเมื่อกี้นี้ถามไปบอกทะเลใจมีบัวลอยนะครับมีพระเจ้าตากส่งมาแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะชมคาราบาวบอกต่อๆกันนะครับบอกต่อๆกันได้เลยจันทร์หน้า 5:00 น.คาราบาวที่นี่เลยนะครับย้ำสถานที่กันห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตชมฟรีนะครับไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เพจของถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวงานนี้นะครับคาราบาวก็จะมามอบความสุขจันทร์หน้าจันทร์ที่13กรกฎาคม 5:00 น.นะครับฝากไว้ด้วยช่วงท้ายๆแบบนี้นำข่าวดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายด้วยรัฐบาลเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรครับสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มหลายๆคนบอกโอ้โหตอนนี้แบบอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับล่าสุดมีข่าวดีมาบอกกันฟังข่าวนี้เลยรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องครับในช่วงฤดูการเพาะปลูกนะครับมีความจำเป็นใช่ไหมที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จับไม้จับมือครับกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐนี่แหละมีแคมเปญมาบอกกันอีกแล้วคุณผู้ฟังไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บางทีต้องการนะครับเขาจัดแคมเปญนี้โครงการนี้เคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนเต็มๆเลยฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนเต็มๆสำหรับทุกวงเงินจำนำนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากนะครับเงื่อนไขสำหรับการรับสิทธิ์ครับรัฐบาลก็ได้มีการปรับลดขั้นตอนนะครับง่ายที่สุดไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มเอาใครที่สนใจกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์คุณผู้ฟังก็นำแค่บัตรประชาชนตัวจริงนะฮะคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรครับก็ไปติดต่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยฟรีดอกเบี้ยไปเลย1เดือนครับหรือกลุ่มลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแค่คุณยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะเพื่อยืนยันตัวตนง่ายๆแบบนี้ก็รับสิทธิ์ไปได้เลยรัฐบาลครับก็มุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เสริมเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับที่บางคนบอกโอ้ยต้องการมากๆเลยช่วงนี้ต้องใช้เงินนะครับก็เป็นช่วงที่เกษตรกรจำเป็นครับทราบเลยนะฮะแล้วก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่ออะไรเพื่อไป ไปซื้อปัจจัยการผลิตเช่นบางคนพี่น้องเกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยนะฮะซื้อยาปราบศัตรูพืชนะครับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจฟังรายการอยู่นะครับก็เข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขานะทั่วประเทศเลยภายในวันแล้วก็เวลาราชการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บางทีแล้วเนี่ยมีความต้องการนะครับที่จะใช้เงินก็ไปติดต่อได้เลยนะฮะรัฐบาลก็เคียงข้างเกษตรกรอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับล่าสุดก็มี1โครงการดีๆนำมาบอกกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในห่วงเวลานี้นะครับเพิ่มเติมข้อความนะฮะส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในทุกๆวันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามา02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อความมาบอกติดตามทุกวันเลยนะครับใครที่ติดตามกันทุกวันแบบนี้ก็ขอบพระคุณมากๆปิดท้ายครับข่าววันนี้ที่ดูแลกันมาตลอด2ชั่วโมงเต็มพาไปติดตามท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการครับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นโดยตรงคุณผู้ฟังแล้วก็มอบนะฮะเรื่องของข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะก็ต้องบอกว่าลงไปยังอำเภอพานแหล่งเกษตรกรรมแหล่งประมงที่สำคัญโครงการสำคัญครับเขาไปติดตามโครงการสถานีกู้ชีพปลานะครับที่ตำบลสันกลางเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลานิลขนาดใหญ่เลยก็มีพี่น้องเกษตรกรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกข้อสั่งการ4ประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสั่งการให้กรมชลประทานนะครับเร่งรัดเรื่องการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองซอยนะครับแล้วก็ให้มีการส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อบรรเทาอุทกภัยซ้ำซากและที่สำคัญให้มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งก็ต้องดูพี่น้องเกษตรกรสั่งกรมฝนหลวงและการบินเพื่อการเกษตรสั่งการปฏิบัติการเชิงรุกติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อทำฝนหลวงนะครับเติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำรองรับภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ลงพื้นที่นะฮะที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันครับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz AM ด้วยวันนี้เยอะแยะเลยนะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz AM 1467 GHz ในเพจ Facebook นี่ข้อความแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็ในTikTok ด้วยวันนี้เวลาหมดละนะครับพรุ่งนี้วนกลับมาเจอกันใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับพี่น้องเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ส่งมาประสานมาแล้วก็ให้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราอยู่เคียงข้างในทุกๆเวลานะครับบอลก็จะมาเล่าข่าวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
5: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ตัวย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
8: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
7: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
9: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุพันยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าPLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้า

ไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2ใน3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

0: แต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นสนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่

0: เบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
1: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ มองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเป็นเรื่องราวของสำนักงานประกันข้างทีนะคะได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศค่ะประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทค่ะโดยสำนักงานประกันข้างทีนะคะเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักการขับร้องเพลงไทยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานนะคะรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสานอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านบทเพลงไทยค่ะพร้อมเปิดเวทีความสามารถแล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพการประกวดเปิดรับสมัครใน3ประเภทค่ะเพลงมีเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยรวมสมัยค่ะโดยผู้เข้าประกวดมีโอกาสชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะรวมทั้งโอกาสก้าวเข้าสู่ขายเพลงและก็วงการบันเทิงค่ะโดยจะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะสําหรับคุณสมบัติค่ะจะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกําลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท้านะคะณวันที่สมัครค่ะไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1หรือว่ารองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนี้นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสัญญากับขายเพลงบริษัทหรือหน่วยงานด้านบันเทิงค่ะเว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมจากตนสังกัดผู้สนใจสามารถขอไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ทาง Facebook นะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข090975555ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกเวลาอีกหลายวันนะคะสําหรับน้องๆที่ชื่นชอบและก็สนใจในการร้องเพลงไทยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

าละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอนามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะแล้วมาพบกันใหม่ต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องพูดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝากผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติการณีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทDSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จะแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26กรกฎาคมนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอัธพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปลี่ยนประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปลี่ยนประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พอมอแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพอมอแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573และลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซดมยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า681ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนะหรือหมนอุดมพรรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิ่งลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัฒน์โภคสิริจากหัสดินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น16ถึง30ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพโพซิชั่นโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและ Wellness เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสไลด์ยูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Awardในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครอชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสร SSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้องสังกัดเอาชนะ TSV Bergทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อธิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026 สำหรับเนย์มาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: และธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
11: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
12: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดิติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นผ่านที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเค้เก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดานค
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกหมายกลีบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดาษซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละ1ช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นควีนเป็นเหมือนพระราชินี

การเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากรุกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งหมากสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากรุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกรุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเองครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากรุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากรุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายหมากอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้
มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยใ

ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมากฮามากเหวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมากฮอตที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผดเสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากรุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบคู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
6: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุด จุฑามาตรกาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2517ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะวันนี้นะคะป่านมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่ป่านคัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นรายการกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็สาระความรู้ดีดีนะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินได้คุณผู้ฟังคือผลิตภัณฑ์ที่กินได้เนี่ยหมายถึงบรรจุภัณฑ์ข้างนอกนะคะสามารถทานได้ซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมันไม่เหลือขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมยุคใหม่นะที่บรรจุภัณฑ์ข้างนอกเนี่ยปกติเวลาเราซื้อของซื้ออะไรมานะคะปกติมันก็จะเป็นพลาสติกเนาะแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลาสติกเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะย่อยสลายเนี่ยยากแล้วก็เป็นขยะที่ค่อนข้างมหาศาลเลยนะบนโลกใบนี้ของเราฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ที่เขาอยู่กับเรื่องของการรักโลกกันนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราควรจะใส่ใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยมีการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ที่มาจากธรรมชาตินะคะเขามีการนำพวกสาหร่ายแป้งโปรตีนจากนมนะคะหรือว่าโพลีแซคคารายเนี่ยเอามาออกแบบเพื่อที่จะห่อหุ้มอาหารห่อหุ้มเครื่องดื่มแล้วสามารถรับประทานไปพร้อมกับอาหารเลยก็ได้หรือใครไม่สะดวกจะรับประทานเขาย่อยสลายได้ง่ายนะคะไม่สร้างขยะพลาสติกนะเรื่องนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมมากๆซึ่งวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อที่จะทดแทนพลาสติกที่บางทีเนี่ยคือใช้ครั้งเดียวแล้วเราก็ทิ้งนะคะอย่างสมมติไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกนะใช้ครั้งเดียวก็ทิ้งแล้วนะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดขยะเนี่ยให้เป็นศูนย์เพราะว่าต่อให้เราไม่กินเข้าไปอะนะคุณผู้ฟังมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถทานได้เนี่ยไอ้บรรจุภัณฑ์ข้างนอกกินได้โดยปกติเรากินแต่ของข้างในเราไม่ค่อยกินเปลือกกันนะคะถ้าพูดง่ายๆจุดเด่นเนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วมีนวัตกรรมอะไรที่ดูน่าสนใจนะสำหรับยุคนี้ที่วันนี้ปานามาฝากกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วติดค้างกันเอาไว้นะคะว่าบรรจุภัณฑ์ทานได้เนี่ยจุดเด่นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวอย่างนวัตกรรมที่เขามีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทานได้เนี่ยแน่นอนเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็บางคนก็มีคำถามว่ากินได้เนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะมันทานได้จริงๆหรอเขาบอกว่ามันกินได้จริงนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาเอามาวิจัยเอามาทำเป็นนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากธรรมชาตินะคะบางอย่างก็มาจากสาหร่ายทะเลบางอย่างก็มาจากแป้งบางอย่างก็มาจากโปรตีนจากนมหรือว่าเคซีนนะคะบางอันก็ทำมาจากตัวเยลลี่นะคะมันก็สามารถทานได้มันก็คือเหมือนอาหารทั่วไปนะที่เราทานแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเอามาปรับให้มันเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะที่เอามาไว้ห่อหุ้มอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถทานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะคะหรือว่าอย่างที่ปันบอกเลยคือต่อให้เราไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถย่อยสลายได้นะคะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือมันจะไม่มีขยะเหลืออยู่เลยนะคะมันจะไม่มีขยะเหลือทิ้งเพราะว่าพอเราใช้งานจนเสร็จเนี่ยคือถ้ากินเข้าไปก็คือกินเข้าไปแล้วก็ย่อยนะในร่างกายหรือต่อให้เราไม่กินเนี่ยเขาย่อยสลายได้เองในเวลาอันสั้นนะคะเขาบอกว่าระยะเวลาในการย่อยสลายของเจ้าตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้เนี่ยคือทิ้งไว้ย่อยสลายได้เองภายในไม่กี่วันหรือว่าบางอย่างก็ไม่กี่สัปดาห์นะคะถ้าเทียบกับถุงพลาสติกเนี่ยหูยไม่รู้กี่หลายร้อยปีเนาะกว่าเขาจะย่อยสลายหมดอย่างที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็อย่างที่3คือคุณสมบัติครบถ้วนค่ะป้องกันความชื้นป้องกันออกซิเจนได้แล้วก็บางคนก็บอกโอ้โหแล้วเอาวัสดุแบบนี้มาทำไอตัวอาหารข้างในล่ะมันจะยังสดไหมมันจะยังโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์มันไม่ใช่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันนะคะเขาบอกว่าการรักษาความสดของอาหารเนี่ยคือทำได้ไม่ต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเลยเนาะก็สามารถที่จะนำเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ได้โดยที่คุณภาพของตัวอาหารหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ยมันไม่เสียหายนะคะบางอย่างเพิ่มอรรถรสได้ด้วยนะบางชนิดเนี่ยเขามีการแต่งกลิ่นแต่งรสชาติรสหวานรสเผ็ดรสธรรมชาติเพื่อให้มันเข้ากับอาหารที่ใส่บรรจุไปนะคือถ้านึกภาพง่ายๆนึกอะไรไม่ออกเลยนะคุณผู้ฟังบางทีก็มาทำแบบเป็นช้อนส้อมกินได้หลอดกินได้นะก็มีนะคะคือพอใช้เสร็จเนี่ยก็ทานเข้าไปด้วยได้เลยนะคะทีนี้มาดูกันนะว่าเขามีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เขามีการผลิตคิดค้นขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วก็มันใช้ได้จริงนะมันใช้ง่ายด้วยนะคะอย่างแรกเนี่ยคือซองเครื่องปรุงละลายได้นะคะซองเครื่องปรุงละลายได้อันนี้ทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าโปรตีนนมนะคะคือปกติเวลาเราต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ ก็จะต้มฉีกซองก่อนเนาะฉีกซองแล้วก็เอาตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยลงไปต้มในหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็จะฉีกผงปรุงรสนะคะตามลงไปอันนี้ไม่ต้องฉีกเลยโยนลงไปทั้งซองได้เลยนะคะโยนลงไปทั้งซองที่เป็นผงปรุงรสซึ่งตัวซองนั่นแหละเขาทำมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานได้ก็โยนลงไปพร้อมกันเลยทีนี้ก็ขยะเนี่ยจากปกติสมมติมีซองพลาสติกข้างนอกชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ซองตัวเครื่องปรุงอีกชิ้นหนึ่งนะมันก็จะเหลือลดเหลือชิ้นหนึ่งมันก็ลดขยะไปได้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่สองค่ะแคปซูลน้ำดื่มแคปซูลน้ำดื่มเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเนาะที่เขามีงานวิ่งนะถ้าใครเคยเห็นเวลาแบบงานวิ่งนะคะก็จะเอาน้ำใส่แก้ววางไว้แก้วพลาสติกแล้วเวลาที่นักวิ่งวิ่งผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหยิบแก้วทานกันใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยคือเขาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มเลยเขาใช้สาหร่ายจากทะเลนะคะเอามาทำเป็นแคปซูลน้ำดื่มซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเลยในการวิ่งมาราธอนโดยที่ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกเลยก็คือกินเข้าไปในแคปซูลเลยแล้วมีน้ำอยู่ในนั้นนะคะก็ลดขยะได้นะคะบางอย่างเนี่ยก็ไปทำเป็นฟิล์มห่อลูกอมห่ออาหารอันนี้ก็ทำจากสาหร่ายวัสดุธรรมชาติที่ละลายในปากได้ย่อยสลายได้เองในไม่กี่สัปดาห์นะคะคือทานเข้าไปพร้อมกับลูกอมได้เลยนะไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะว่าเขาทำมาจากธรรมชาติหรือภาชนะที่กินได้ก็มีนะคะถ้วยกาแฟหรือว่าช้อนที่ทำจากเวเฟอร์หรือว่าแครกเกอร์นะคะทานได้เลยหลังจากใช้งานก็คือทานไปพร้อมๆกับเครื่องดื่มเลยเช่นเดียวกับช้อนส้อมกินได้ก็มีช้อนส้อมกินได้เนี่ยเขาทำมาจากธัญพืชแล้วก็แป้งนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาบอกมันจะคล้ายๆกับตัวแครกเกอร์นะคะที่เราใช้ทานกันนั่นแหละก็ใช้ตักอาหารเสร็จแล้วเคี้ยวต่อได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทานได้นะคะอีกอย่างนึงมีถ้วยกาแฟกินได้ค่ะอันนี้เขาบอกทำมาจากคุกกี้เป็นวัสดุที่เขาใช้พืชที่ทนความร้อนได้นานพอที่จะดื่มกาแฟได้หมดถ้วยบางคนก็กังวลนะว่าโอ้ยกาแฟมันร้อนนะแล้วเอามาใส่ภาชนะแบบนี้เนี่ยมันทนความร้อนไหมมันจะละลายลวกมือไหมแต่ว่าเขามีการวิจัยออกมาแล้วนะคะมันทนความร้อนได้จนเราสามารถรับประทานกาแฟได้หมดนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยดื่มกาแฟหมดแล้วก็กินถ้วยตามเข้าไปต่อเลยก็ไม่มีเรื่องของขยะนะคะให้กวนใจนะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่เขามีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะวันนี้ปันก็นำมาฝากกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถทานได้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาผลิตคิดค้นขึ้นมานะเพื่อที่จะได้มีการจำหน่ายนะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็มีมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอย่างพวกซองเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องดื่มที่ชนิดทานได้เนี่ย

ายเป็นขยะที่บางทีเนี่ยก็เป็นทั้งมลพิษทางบกหรือทางน้ำนะถ้าเราจะเคยเห็นคนที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะคะอย่างฝาขวดน้ำหรืออะไรก็ตามต่างๆที่สัตว์ทะเลต้องทานเข้าไปเพราะว่ามีคนทิ้งขยะพลาสติกกันนะคะคือถึงแม้จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมเราก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากๆนะคะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่มนุษย์นะที่อาศัยอยู่คุณผู้ฟังเวลาที่เราจะสามารถที่จะทำอะไรเพื่อโลกของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแต่ว่าถ้ามันคือจะสุดตรงเลยก็ไม่แนะนำเนาะคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปแบบที่มันใช้ได้นานหน่อยไหมอย่างบางคนถ้าไม่สะดวกที่จะเป็นขวดน้ำพลาสติกก็ลองซื้อที่เป็นกระบอกน้ำก็ได้นะกระบอกใส่น้ำนะคะอาจจะเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้คือมันล้างแล้วมันก็ใช้ได้ยาวนานนะคะลองปรับดูเนาะอย่าเอาที่ตัวเองลำบากนะคุณผู้ฟังอะไรที่ปรับได้ก็ปรับนะคะอะไรที่ลดได้ก็ลดอะไรที่งดได้ก็งดนะเป็นบางโอกาสอย่างน้อยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็อาจจะทำให้โลกของเราแล้วก็ธรรมชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับปานได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 21:07 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้ต่างๆที่ปานนำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะปานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อนำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพันธ์รัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ รวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 2:00 น.ซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

ดอกไม้สวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันรอพิงเดียวลงดูนั้นคนตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยกล้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงพิงพิงเดียวผูกใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวน

วยปากสวยตาสวยมองเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันก็ทิ้งเดียวลมอยู่ทั้งคนตาคนผิวโป่งสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึง

พลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปนีและคุณมันธนามูลกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาดบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปนีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

ซึ่งกระเป๋าเตรียมไป

0: ียวพูดกันดีๆ
1: ก็บอก
0: ให้
1: เชื่อใคร
0: ก็บอกให้รู้ความในให้แจ่มใสบ้างสิ
1: เรียกงานก็ไว้ทำรอนได้
0: ให้เลือกผู้ครองพอเพียงใจมิลำเอียงตรงดีคนนั้นคนนี้สวยดีคนที่หวังปอง
1: แม่จะปองคนใดคนอยากคนใจยินยอม
0: ถ้าเขาสองปราณอมพี่ก็พร้อมจะเลือกครองเลี้ยวดูเธอให้ตามรูปของนางตั้งทองเอาเอาละนะคนละอองที่เลือกผู้ครองนี่แหละ
2: เพลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชาวลีขับร้องนะคะเพลงที่2ชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชาวลีค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่3สวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
5: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปุริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพวกเขาด้วยค่ะผู้แต่งเพลงนี้คือพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีเพลงชื่อกายเราคือเสาหลัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวแถวโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรสิทธิ์สัตยวงศ์วิเชียรผู้โชตบุญชั่วหิรัญสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตป่านก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรกันนะคะก็จะเริ่มได้เพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อด้วยเสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินและคุณรวงทองสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตรเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหาดสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตรตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์ นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์ นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินทร์เช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่แต่งทำนองให้ครูชาลีก็มักจะเป็นครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเข้าใจว่าจะรู้ทางกันแต่ท่านก็ยังมีผู้แต่งทำนองให้นอกเหนือจากครูสมานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลง

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำเซาะทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาพรและคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มาท่านผู้ฟังเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันเรามาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบให้เข้าถึงความสุขที่อยู่ในภายในรายการธรรมารบรุณช่วงของจิตตวิเวกทุกวันการเรามาเริ่มทำจิตให้สงบกันไปด้วยกันด้วยวิธีการเจริญอานาปานสติเรามาหาที่สงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิกุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังติโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์เราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องไม่ไปขวนขวายเอาความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนนักลงทุนทุ่มฝังพ่อค้าที่มีปัญญาเขาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้นะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตนเองมีสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าหวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้น2 เท่า 3 เท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันท่านผู้ฟังเราสละเวลาสักประมาณ60 นาทีเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเวลา60 นาทีนี้แทนที่เราจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไม่เราสละออกเสียสละไม่ใช่สละทิ้งนะทุกฝั่งแต่สละเพื่อว่าจะเอาความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าประณีตกว่าเริ่มจากการที่เรามาตั้งสติไว้ทุกฝั่งคนเราจะมามีปัญญาจะมารู้ถึงใกล้กรวนว่าสิ่งนี้ดีควรลงทุนควรจ่ายควรซื้อเพราะมีค่ามากกว่าส่วนสิ่งที่มีค่าน้อยอันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนดูฟังอย่าให้มันเพลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกเจริญอานาปานสติทำจิตให้มีความสงบ
แล้วใช้อานาปานสติทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราทุกฝั่งฝึกทำกันไปพร้อมๆกันดูที่ลมเฮ้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เพลินอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอนความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูใช่ไหมล่ะมันน่าเพลิดไงเพลิดเพลินนั่นแหละทุกฝั่งมันตรงกันข้ามกันกับสติมีความเพลินอยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไหร่ความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเพลินไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่คุณก็มาเรียกก็มาเตือนเนี่ยมันหลุดออกจากภวังค์นะคือเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูหลุดออกตั้งสติไว้สูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นนะมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานี่แหละสมมุติฝังสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่จอสังเกตการสังเกตดูนี่นั่นแหละมันคือสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเราป้าแน่นอนมันไม่เห็นจมูกหรอกเพราะมันมองคุณเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกันแต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกทำหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้แหละจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลมความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้ทีให้ห่างให้ร้อนให้เย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนก็ลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาเรามาระลึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตัมบวังมีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเคลียร์กันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่แต่อาการที่จิตของเรามานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมาจากที่ที่มันเพลินไปจนจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตรีตรึกคิดนึกถ้ามันไปตรีตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิตมันก็คล้อยไปอย่างนั้นถ้าจิตมันไปตรีตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมณ์ผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้เราตอนนี้มาระลึกถึงนึกถึงลม
ือมันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมานึกถึงลมได้นี่ลักษณะแบบนี้การระลึกได้นี่คือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมในความที่จิตมันจะไปเผลอเพลินสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอกผมก็ได้ยินเสียงก็ยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอเราก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆถ้ามีคนผายลมมีคนทำอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้กลิ่นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้เด็กๆที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่ตนฟังมารู้ลมมีความคิดไหมล่ะความคิดคือธรรมารมณ์มันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์หกชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้ที่เสาแน่นอนว่าสัตว์หกชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันคือในหมู่บ้านถ้าเจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันทีมันไม่ได้มาอยู่รอกตรงนี้อยู่นิ่งๆนี่หรือถ้าเราเอาจระเข้นี่ลิ้นมันสั้นนิดเดียวโยนอะไรไปให้มันงับหมดเลยที่หากินมันอยู่ในน้ำหรือถ้าเราเอางูนี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงๆมันต้องเยื้องไปเยื้องมามันถึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูมันก็ไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงล่ะเอาลิงมาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหนตัวไปมาสัตว์หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้งี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราตัมบูฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบละเช่นว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมล้อมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามคือมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามแล้วรูปต่างๆเหล่านี้
เอาก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือปุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือปุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุให้มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีภพมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผูกกันอยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินผ่านทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเพลินไปตามเสียงผ่านทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากแต่ที่โทษมากๆเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือมันก็เปลินไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าคนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำเขามาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้โอ้อันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงแต่ในตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี่ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติซะก่อนสติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งอื่นต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งนะเช่นบางทีเราขับรถไปธรรมดาอยู่เอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้ไอ้ที่นึกขึ้นได้เลยนะต้องโทรหาคนนั้นน่ะนั่นแหละคือสติหรือฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะโอ้ไว้ตรงนั้นนึกขึ้นได้นั่นน่ะคือสติแล้วฉันเก็บแว่นตาฉันไว้ตรงไหนนะมีตั้ง2อัน3อันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัวเรานี่นะโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผากนึกขึ้นได้นี่คือสติสติคือความระลึกได้นี่คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้นะในความที่นึกได้ระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มีจาสติตรงไหนก็ตรงใจว่าจะไประลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยช
มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้าดันไประลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเอ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแต่เบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไงทำงานงกงกงกอยู่แต่ว่ากำลังไปนึกถึงว่าฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครไอ้ระลึกถึงเรื่องการเนี่ยมันเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยนั้นไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้สิบอย่างหนึ่งในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้นี่ก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเอาถ้าคุณมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นโผฏฐัพพะของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนะไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่ไม่ไม่อย่าไปงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเนี่ยมันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ๆตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละระวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยธรรมบังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเผลอเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะเบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเปิดไปแล้วใช่ไหมไอ้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบด้านแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากแหละแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิสเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคุณหนึ่งก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะเห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดละรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินไปแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังให้เรามาใกล้กรวนพิจารณาใกล้กรวนพิจารณาก
การใคร่ครวญการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่กับลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจไปนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลนี่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นๆที่ว่าจะให้จิตเปลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปสิ่งไหนไม่ได้ตรึกตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นตดจอบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณพอประมาณพอประมาณนั่นแหละมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างย่อนต่อข้างเคร่งเอาตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับก็เรียกว่าเป็นการควบคุมในหมายถึงสติให้รู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกของเราพอจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรต่างมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ต้นนี่มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเปลินระงับลงความสงบเนี่ยความระงับเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่ท่านว่าไว้พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาไอตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงโอ้ยมันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงโอ้ยไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะทำยังไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่
รู้ได้สติเงินวังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนแล้วแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วให้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ้าวฉันโกรธละเออฉันง่วงละรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังละไม่ได้นะรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้แล้วนั่นคือสติเพิ่มกำลังมันก็ไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเอามันไม่รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกินเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ผูกสัตว์หกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดิเออนกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจะอ่อนแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะว่าพอเราละสิ่งดีเลิฟเลินชาอยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินี่คือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแม้ถ้าบอกว่ามันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนเนี่ยโอ้ยมันก็ดีอะสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นเราที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้โทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยไงประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากนั่นคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยมันคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้เดี๋ยวนี้เขาดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube คิดว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฟาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่างๆไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้าหนักเข้านี่ทำให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์ก
ำว่าไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้นมาจากคำว่าบูนะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี่ฉายาทางพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปุณะแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกยังมีไปบุญมันคือจึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าปรินีกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงท่านฟังเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า development คือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชัน1ก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้ breakthrough คราวนี้ไปเวอร์ชัน 4 เลยจากเวอร์ชัน 2.8 เอ้าทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน 4 เลยอ่ะโดเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI แล้วมีเพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยนะทุกฝั่งทีละนิดละนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลม2ลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะเหมือนน้ำสะสมไว้ทีละหยดละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นนี่บางทีปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะใช้ไปตัวขายมอเตอร์ไซค์นี่ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กนะแต่พอเราใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าเอ้าซื้อรถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถเดวูอ่ะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้เอ้าอินเดียพอเราใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้เอาคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปกับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญจิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านผู้ฟังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านผู้ฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่
แต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาดคบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเห็นว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเหมือนเดิมกลับไปได้ที่กลับไปได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกำเริบบางทีมันก็ไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นใหม่ใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยแล้วปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราก็ใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่ามันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโนมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฟังงี้เขาท่าให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันตัวอย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูงสูงมีองศาชันชันใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกฝั่งสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงต่อให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้ให้ง่ายๆก็ดีนะมันก็เที่ยงป่ะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันแล้วมันเที่ยงป่ะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ไงก็เขาให้ตอนบ่ายโมงก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าจะมีเงินเดือนขึ้นจะก็เพิ่มยอดขายมันจะไปยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทำไมได้ใช้คำนี้อ้าวแต่บอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยน
แล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลมฟังเพราะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจะเรียกว่าเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีตอนาคตเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องเป็นอย่างกับสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทุกฟังให้ใคร่ครวญตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมาแหละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมาแหละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอ่ะไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปมันละเอียดเว้ยทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมด้วยเฮ้ยเนี่ยคือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ทำเหมือนเดิมสละสุขอันพอประมาณให้ได้สุขอันไพบูลย์เห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเออเอาดีปัญญาเนี่ยทุกฝั่งไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่าโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะประโยชน์ก็มีมากประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนตามฟังคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่

ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะบทเพียรชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เหล่าภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำแล้วมีท่านพระอนุนทรงจำพระอนุนทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้เอาส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยอโทมันนานมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วก็หลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะมันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นไอ้ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะได้ต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆด้วยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้จะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจลึกซึ้งได้นี่ไงทำให้เจริญจะทำยังไงให้มันเจริญทำบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆทำมากๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายปัญญามันจะเกิดวิปัสสนาที่เมื่อเราเจริญกระทำแล้วปัญญาจะเจริญแล้วปัญญามีไว้ทำอะไรปัญญาที่ว่าเราทำเราเจริญพัฒนาให้มากขึ้นแล้วเราจะละอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจะทำให้เกิดวิชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวงไง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเรามันจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกามยินดีในความสุขเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าเอาแค่จางคลายไปจนถึงจุดที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นมันคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาดันว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเตระชานหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้วone way traffic เลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองตั้งวางเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอวตารได้เป็นกิจวัตรกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ breakthrough การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์อย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขอยู่ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกข์มันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรียกถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรียกสุขาว่าสุขาเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้ว

อร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกข์ที่มาด้วยสุขน้อยทุกข์มากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญอันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้เราพิจารณาใคร่ครวญฟังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่ขนาดนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลมจะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจตัวข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไว้อยู่กับลมลมหายใจแน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณาก็ได้ควรเห็นตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อล้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาด้วยสติไว้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมาราบรุณซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไปด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ข้าพเจ้าจะมาบาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันนำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FTA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพ ื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ผู้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
1: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงๆคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณฟิลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะ
1: คะ
0: ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเรา2คนนี่มาเร็วมากว่าวันดีพี่นาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธินกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะพี่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่
0: ะ
1: นอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขนาดนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่
0: ะ
1: FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศมาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะยังไงต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไมซักนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่13ก็มีการออกประกาศเตือนของฉบับล่าสุดก็คือ13นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพายุไมซักนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันที่บริเวณมณฑลกวางซีนะคะที่ประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมีการอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลัง แรงแล้วก็สลายตัวที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประกาศยุติการติดตามพายุลูกนี้เป็นฉบับสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลยังทำให้ประเทศไทยนั้นอาจจะมีฝนตกบางพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะนครพนมด้วยนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะก็ออกมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินหน้าในการดูแลในส่วนของการมีความเสี่ยงนะคะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะคุณชยันเมืองสงนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะสธนช.เองก็เฝ้าระวังมานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังมีฝนค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงค่ะสลับส่วนทางกันนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยมากกว่า80%แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่า 100% 34แห่งด้วยกันค่ะทางด้านของสธนช.เองนะคะก็จับมือกับปภ.และก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกรายวันเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศหลังจากที่พายุไมสักนั้นส่งผลกระทบทางอ้อมอันนี้ต้องบอกว่าทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วไม่มีฝนแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลล์บอร์ดแพร์ด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความแวบๆบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศ อยู่ที่24องศาน
1: ะ
0: ก็ยังเย็นๆอยู่นะคะ
1: แ
0: ล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแวบๆสกลนครนะเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
1: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้า TikTok เลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญทิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
1: ม
0: แต่ยังไม่ตกนะคะที่ลำพูนนะ
1: ค่ะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวนิดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
0: พี่สุวิทย์บอกเช้านี้ศรีสะเกษอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินรินนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้หลายจังหวัดนะฝนก็จะลดน้อยลงค่ะพี่บอกอย่างที่บอกเนาะพอพายุเนี่ย
1: มันอ่อ
0: นตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะ ค่อยๆลดลงนะคะมาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบMy Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะ
1: คะ
0: โดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยจะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะคะว่าท่านถ้าท่านสนใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ใครจะสมัครก็ได้นะเขาก็จะช่วยดูคุณสมบัติด้วยนะคะไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้ Traffic ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ยรับทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก
0: ็
1: คือเดือนหน้าแล้วก
0: ็
1: คือไม่ถึงเดือนอะเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงอุดมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยใ ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะและก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาเช่นกันค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานทุกคนค่ะ
0: ค่ะในอนาคตนะคะอีกอึดใจเดียวนะไม่ถึงเดือนนะคะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้ทราฟฟี่ฟองดูคือทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของคนกรุงเทพมหานครเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาจะร้องเรียนผ่านทางกท
1: ม.
0: เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่กบบอกทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ
0: ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างงู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดค่ะดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้นะคะบอกว่าการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะโดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลล์สาขาบางแคบางกะปิงามวงศ์วานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยนะคะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมโอ้ขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะ ระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบ.โบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นเนี่ยครั้งที่48นะคะจะมีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
0: ว่าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่กบก็
1: ค
0: ือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมงอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
0: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่
0: ก็อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินน่ะร่ำรี่ร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:30 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวใครที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไคลรุส กรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงกรณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,816,115 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,048,416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22,600,000 บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6,000,000 บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้เตรียมใช้ Traffy ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าTraffy ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการณ์กันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเพื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: ทัดปอด
4: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะเหลือเวลานิดหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณที่คอมเมนต์นะคะผ่านเพจข่าวยามเช้าคุณอมรรัตน์สวัสดีค่
3: ะ
4: พี่คมสันสวัสดีนะคะคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังรับชมอยู่ครับ
3: ค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องพลอยทีมงานคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าด้วย
4: ค่ะ
3: แล้วก็ยังมีคุณจารุณีนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวดีๆข่าวยามเช้าขอบค
4: ุ
3: ณมากค่ะ
4: พี่โกศลสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณสุธีนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่ระยองค่ะ
4: ค
3: ุณพี่คุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะบอกว่ารับฟังอยู่นะแล้วก็คุณพัทรพรค่ะระยองเช้านี้ฝนตกค่ะ
4: ค่ะพี่สมจิตคุณจิรารัตน์พี่พรเทพนะคะคุณสุรัชยาแล้วก็คุณไก่เกษยองด้วยนะคะโอ้คอมเมนต์รัวเร็วมาก
3: ใช่ช่องทางต่อๆหน่อยค่ะคุณคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะ
4: ทักทาย
3: ค่ะทักทายกันนะคะน้องแชมป์นะคะกดหัวใจเคาะหัวใจมาประมาณโอ้โหคุณจะแสนอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนที่เข้ามาติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
4: ค่ะช่วงท้ายนี้เตือนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะฝากใครฝากหิ้วอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะวันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนนะคะถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกรณีที่จะลักลอบพกพาหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทย
3: อ
4: ันนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาบางอย่างเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกในใช้ทางการแพทย์แต่ถ้าเมื่อเวลาท่านนำออกนอกประเทศแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะแล้วบางประเทศกฎหมายร้ายแรงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนค่ะอย่าเป็นคนรับหิ้วอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแล้วก็ไปเสี่ยงมาตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
3: ก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
4: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบล
3: กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสังสุประเริงธรรมฤดีและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา